0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้งสองโครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา ด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมชิตาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ นอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดดาร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบขทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบขเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบขที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปกบข My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
1: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขา Bright Angel Canyon และจุดพักแรม Phantom Lands ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
0: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-20 11-25 23-25 25-18 และ 15-10 คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการเครินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยวสองนักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 และนัดชัดเจตเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดบูเรโรจากอิตาลี 0-2 เซต 3-6 และ 4-6 พี่เจตกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพลีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
13: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียด ขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัย

0: ขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจิโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
9: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุม

0: นะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอตุ้งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
1: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
0: เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
1: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณแล้วก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
0: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะ รับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเปตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่3นะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับในตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
1: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.นะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
0: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารวยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่1ที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลานนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชิญฮาลานต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลานนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโรเฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโรเฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันเนี้ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังเรายังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
6: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราอะทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
5: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
7: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คนแสนคนล้านคนก็มี SME 3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆเล็ก SME ทั้งหลายเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะนี้ในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
5: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพ ร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
9: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
8: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
9: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
8: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้ว จะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
11: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับเราคิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
10: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร ฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
12: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
10: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
15: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

องค์ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังเดินย้อนเวลากลับไปในราชธานีแห่งแรกของสยามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองสุโขทัยยังมีร่องรอยของอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลงเหลืออยู่นั่นก็คือเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปกรรมภาษาและวัฒนธรรมหลายประการที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2534ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใฝ่ฝันจะมาเยือนสักครั้งอาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่18และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของบ้านเมืองทั้งการปกครองการค้าศาสนาและการประดิษฐ์อักษรไทยแม้การเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่กำแพงเมืองคูน้ำวัดวาอารามและพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวนมากยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดมหึมาที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตค่ะหากเปรียบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งวัดมหาธาตุก็คือหน้าที่สำคัญที่สุดวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโบราณและเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและพิธีกรรมสำคัญของอาณาจักรโดดเด่นด้วยเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยในช่วงเช้าตรู่และยามเย็นเป็นเวลาที่สวยที่สุดแสงอาทิตย์จะทอดผ่านแนวเจดีย์และซากเสาโบราณสร้างบรรยากาศที่สงบและน่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะหนึ่งในภาพจำของสุโขทัยคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปสูงของวัดสีชมเมื่อเดินผ่านช่องกำแพงแคบๆเข้าไปผู้มาเยือนมักอดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งและเงยหน้ามองพระพักตร์อันสงบของพระอัจจนะพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดมหึมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยค่ะวัดสะสีตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางสระน้ำรายล้อมด้วยดอกบัวและต้นไม้ขนาดใหญ่บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายภาพโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินวัดศรีสวายมีปรางสามองค์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในดินแดนแห่งนี้ก่อนการก่อกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยค่ะสิ่งที่ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งก็คือพื้นที่ที่กว้างขวางร่มรื่นและเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกิจกรรมยอดนิยมที่สุดคือการเช่าจักรยานแล้วค่อยๆปั่นไปตามเส้นทางรอบเมืองเก่าลมเย็นพัดผ่านแนวต้นไม้สองข้างทางเต็มไปด้วยโบราณสถานและสระน้ำโบราณทำให้การปั่นจักรยานที่นี่ไม่ต่างจากการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยค่ะหลายคนบอกว่าการปั่นจักรยานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นวิธีสัมผัสเมืองโบราณที่ดีที่สุดเพราะได้เห็นรายละเอียดของสถานที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดและไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการเที่ยวแบบสบายๆสามารถใช้บริการรถรางนำเที่ยวซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ตลอดเส้นทางทำให้การชมโบราณสถานมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์จะมีการเปิดไฟส่องโบราณสถานทำให้วัดมหาธาตุและเจดีย์โบราณดูงดงามไปอีกแบบเป็นภาพที่แตกต่างจากการชมในเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงค่ะแม้อาณาจักรสุโขทัยจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ได้เป็นเพียงซากอิฐหรือโบราณสถานหากแต่เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นไทยทั้งภาษาศิลปะความเชื่อประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจนถึงคนรุ่นหลังการเดินอยู่ท่ามกลางเจดีย์เก่าแก่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวหากแต่เป็นการเดินทางกลับไปทำความรู้จักกับรากเหง้าของตนเองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สุโขทัยไม่ได้เป็นเพียงมรดกของไทยแต่เป็นมรดกของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะ สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันธ์แก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วครับจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตรงกับแรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายพานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะM891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนด้วยนะครับ31สิงหาคมแล้วนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี
2: ้ถูกต้อง
1: นะครับหลายๆคนก็วันลาวันหยุดเหลือก็อย่าลืมใช้กันนะ
2: ใช่
1: คุณปณิศราคุณใช้หมดไหมครับ
2: ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวรอเดือนนี้แหละเพราะเดือนนี้ไม่มีวันหยุด นะเผื่อไว้พักผ่อนหรือว่าช่วงที่ทำงานกันมาตลอดทั้งปีงบนะ
1: ถูกต้อง
2: นะครับก็พักผ่อนกัน
1: คลายเครียดกันไป
2: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามพวกเราบันทึกสถานการณ์ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับที่วันนี้มีการลงพื้นที่ไปจริงมีลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหลายกระทรวงก็มีการเดินหน้าพูดคุยในหลายจุดแล้วนะครับสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นต่างๆที่เราจะต้องติดตามกันอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกของการคิกออฟของไทย AI Passport ด้วยนะครับซึ่ง 9:00 น.เช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันในเว็บไซต์ของde.thaipass.ai.pass.net เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้ววันนี้ก็น่าจะเริ่มใช้งานกันได้พวกเราสองคนก็ลงไปแล้วเหมือนกัน
2: เรียบร้อย
1: นะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันว่า AI แบบโปรเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบมันจะเป็นการใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนไปก็คือเชื่อมต่อกับอีเมลของเราไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งน้องปานสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ยินดีด้วยแต่ว่าใครที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็ยืนยันที่จะทบทวนสิทธิ
2: ์
1: วันนี้เป็นวันสุ
2: ดท้ายแล้วใช่
1: นะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้รีบทบทวนก่อน 5:00 น.นะครับก็จะมีช่องทางรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีนะเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยนะคะก็ติดตามนะแล้วก็น่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยได้หลายคนเลยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แสดงความยินดีนะคะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่เอาชนะทีมชาติจีนนะคะ3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนะคะก็คือถ้าใครได้ติดตามนะคะคือต้องบอกว่าสู้สุดใจจริงๆนะลุ้นทุกลูกเลยนะคะสำหรับทีมนักตบลูกยางนะคะสาวไทยก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเสียเปรียบด้านรูปร่างนะถ้าเทียบบ้านเรากับทางประเทศจีนแต่ว่าคือด้วยความที่ต้องบอกว่าทางทีมชาติของเราเนี่ยนะคะสาวไทยของเราเนี่ยคือซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะทั้งวินัยทั้งความสามัคคีแล้วก็การรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะก็สร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะแล้วก็เชื่อว่าสร้างความสุขให้กับ แฟนบอลนะแฟนวอลเลย์บอลนะคะชาวไทยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาโค้ชนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่สำคัญเลยนะคะก็ขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปรอเชียร์นะคะทีมนักตบลูกยางสาวไทยกันในโอลิมปิกเกม2028กันอีกรอบหนึ่งนะคะเชื่อว่าได้แชมป์มาแน่นอน
1: วันนี้ผมตกใจนะว่าอยู่ดีๆใครกรี๊ดอยู่ข้างมาคือเขาเชียร์วอลเลย์บอลกันแต่ว่าผมเมื่อวานนี้ก็คือนั่งทำอย่างอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้ติดตามนะแต่ว่ายังไงก็พอเห็นเทรนในโซเชียลต่างๆคือไม่ได้ดูแต่ว่าก็ร่วมภาคภูมิใจร่วมยินดีไปกับนักวอลเลย์บอลของไทยในทีมวอลเลย์บอลของไทยนะครับซึ่งประเด็นคือไม่ได้แข่งที่บ้านเราด้วยไปแข่
2: งที่
1: จีนเขาเลย
2: แล้วเอาชนะเจ้าภาพได้ด้วย
1: คนเจ้าภาพได้ด้วยนะครับโอ้โหนะแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะมีการคว้าชัยไปได้มากแค่ไหนนะครับเชื่อว่าพวกเรานะแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์นะครับไม่ใช่แค่เพียงวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของทุกกีฬาของประเทศไทยที่จะไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกปี2028นี้นะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็ในส่วนของทุกภาคส่วนทุกกระทรวงนะครับก็กำลังเรียกว่าจับตากันสำหรับครม.สัญจรนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปยังสงขลานะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการติดตามแล้วก็เรียกว่ามีการตั้งศูนย์กลางสื่อในการกระจายข่าวสู่ประชาชนในทุกช่องทางด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีการติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับโดยก็มีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ที่มีการมาบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบและรวดเร็วและก็เข้าถึงประชาชนในทุกช่องทางนะครับการปฏิบัติการแบ่งออกเป็น2ภารกิจนะครับได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและก็เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโดยเน้นในการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญนะครับได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีและแหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับก็มีคณะรัฐมนตรีลงไปปฏิบัติภารกิจไปแล้วนะครับครอบคลุมอยู่ที่หลากหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่1กันยายน2569นี้นะครับทั้งนี้ทั้งในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับรวมถึงดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็รอบกรมประชาสัมพันธ์ทุกภูมิภาคนะครับมาร่วมในการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยกลางภาษาถิ่นรวมถึงภาษามาลายูด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับหลากหลายเรื่องราวนะในส่วนของวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีการส่งทีมถ่ายทอดเสียง
2: ค่ะ
1: และก็ผู้ประกาศของเรานะครับลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณต้นอานนท์นะครับคุณเฟิร์สธราวุฒิรวมถึงทีมงานของเรานะมีการลงพื้นที่ไปเรียบร้อยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตมาให้เราได้ติดตามกันในทุกรายการด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการอัปเดตมาจากทางฝั่งสงขลานะครับว่าตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วด้วย
2: ใช่มีหลากหลายท่านนะคะที่ลงพื้นที่นะไปตรวจเยี่ยมกันนะคะคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะคือการประชุมครม.เนี่ยตามภารกิจตามหมายภารกิจอย่างของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีวันนี้นะคะ31สิงหาคมนะคะก็จะมีหลากหลายภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปแล้วก็วันที่มีการประชุมกันจริงๆเนี่ยก็คือ วันพรุ่งนี้นะคะกัน1กันยายนนะคะก็คือตามการประชุมครม.ปกตินะทุกๆวันอังคารนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะ
1: ครับแต่จริงๆมันจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตากันอยู่เพราะว่ามันมีป้ายหลายป้ายเลย ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและก็หลายๆคนก็เกิดว่าดราม่าขึ้นมาว่าป้ายที่มาเนี่ยเป็นป้ายมาจากภาษีของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นป้ายที่มาจากด้วยความแบบ อยากจะทำต้อนรับท่านนายกเป็นการนำเงินของในส่วนของการเงินส่วนตัวนะครับมาเป็นการทำป้ายเพื่อต้อนรับตรงนี้เนี่ยก็มีคนไปถามท่านนายกด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ครับว่าประเด็นนี้ทำไมถึงมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็กังวลในเรื่องของงบประมาณที่นำมาใช้ตรงนี้ด้วย
2: ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะท่านก็ตอบในเรื่องนี้นะคือท่านก็บอกว่าคือใส่หน้าเลยแหละถึงกับใส่หน้านะคะกับการทำป้ายต้อนรับนะคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่พี่รัตน์บอกนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคือไม่เคยอยู่ในจุดประสงค์ของตนเองเลยซึ่งก็จริงๆก็ไม่ควรทำนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินทางมาคนเดียวนะคะแล้วก็การไปทำอะไรเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับการทำป้ายต้อนรับตรงนี้ซึ่งท่านก็บอกว่าเราก็ไม่ได้มีนโยบายเรื่องนี้นะคะแต่ก็เข้าใจความปรารถนาดีนะคะแต่ว่าคือท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องดีกว่าเนาะไหนๆสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าอย่าไปทำเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมองได้หลายฝ่ายถ้าหากไปห้ามเนี่ยก็จะบอกว่าห้ามทำไมนะคะธุรกิจจะได้เดินไปได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะแต่ว่าทำจากใจก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่มีความคิดหรือว่าต้องการที่จะให้ทำสิ่งนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งดราม่านะคะจากการที่จะลงไปครม.สัญจรซึ่งการลงไปครม.สัญจรเนี่ยจุดประสงค์ก็คือการไปพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่านโยบายอื่นๆหรือแก้ไขปัญหาอื่นในพื้นที่นะคะที่ทางครม.เนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่ไปมีการสำรวจอยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการพัฒนาในเรื่องต่างๆนะคะก็จะมีครม.สัญจรเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปหรือว่าอย่างเรื่องของการปิดถนนหรืออะไรก็ตามนะอย่างเวลาลงพื้นที่อะไรเงี้ยท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือการที่เรามาลงพื้นที่ครม.สัญจรเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนนะคะดังนั้นทุกเส้นทางนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนเพื่อที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการลงมาเพื่อรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็นำงบประมาณต่างๆที่จะมาใช้เนี่ยเอามาพัฒนาพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ลงมาพัฒนาที่สงขลานะแต่มันเป็นการที่จะลงมาพัฒนาแนวทางในพื้นที่5จังหวัดนะคะที่ภาคใต้ก็คือจะมีที่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องปัญหาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยท่านก็ลงพื้นที่มาด้วยบางท่านเนี่ยลงพื้นที่มาก่อนในการประชุมคณะรัฐมนตรีจริงซะด้วยนะคะ
1: ใช่ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มลงพื้นที่กันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งรัฐมนตรีแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มีการเดินทางไปที่สมาคมกุ้งไทยนะครับมีการพาอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่ก็
2: ค
1: ือรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับมีการตรวจสอบในเรื่องของการพูดคุยกับสมาคมกุ้งไทย
2: คื
1: ออย่างที่บอกตอนนี้ในส่วนของกุ้งเนี่ยก็มีการระงับในการนำเข้ากับมาเลเซียและก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการไปติดตามแล้วก็มองหาช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงวิธีการแก้ปัญหากับฝั่งมาเลเซียด้วยว่าจะสามารถส่งออกกุ้งไทยไปได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการประชุ
2: ม
1: สำหรับ5จังหวัด ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับมีการระดมความคิดนะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเป็นการเวิร์กช็อปนั่นแหละนะครับมีการเวิร์กช็อปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกในส่วนของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่ด้วยนะครับก็มีการไปพูดคุยในส่วนของตัวแทนของแต่ละจังหวัด5จังหวัดนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการไปพูดถึงในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคใต
2: ้ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็สร้างผลกระทบให้กับที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะเพื่อที่จะรับฟังกับข้อเสนอแนะต่างๆในการที่จะได้บริหารจัดการภัยพิบัตินะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเรื่องของการสนับสนุนนะคะก็มีการประชุมนะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะก็มีการเสนอ3ประเด็นหลักนะคะก็คือภาพรวมของหาดใหญ่โมเดล plus ค่ะนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์นะคะรองบดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเพื่อที่จะวางโครงข่ายแบบจำลองเทคโนโลยีนะคะในการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยนะคะต่างๆนะก็มีการชูข้อเสนอแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยปีที่แล้วเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งภาคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้แบบเร่งด่วนด้วยนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะนักวิชาการที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นในการที่จะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปแก้ปัญหานะคะซึ่งท่านรองนายกยชนันท่านก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะคะพร้อมกับมอบนโยบายเน้นย้ำให้เร่งนำองค์ความรู้หรือว่างานวิจัยต่างๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจริงนะคะเพื่อให้การป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับเรียกว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยพิบัติเองรวมถึงฝุ่น PM 2.5 นะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพม.เองนะครับคุณนิกรสมกลางก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงพม.ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับมีการเน้นในเรื่องของฐานของข้อมูลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับเช่นเดียวกับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนอกจากมีการประชุมในส่วนของเวิร์กช็อป5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับก็มีส่วนในการพูดคุยในเรื่องของการคมนาคมด้วยนะครับติดตามปัญหาแก้ไขปัญหานะครับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414บริเวณแยกคลองแหด้วยนะครับแล้วก็ติดตามระบายในเรื่องของการระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบนโยบายแล้วก็แผนวัฒนธรรมนะคะปี70ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้นะคะก็มีการไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์สู่หมุดหมายที่สำคัญในการท่องเที่ยวภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณสบิดาก็ใส่สวมประเดิมความงดงามเลยเป็นความเรียบหรูนะคะของผ้าบาติกสงขลาเป็นพื้นพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลนะคะซึ่งจัดทำขึ้นพิเศษในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลานะคะซึ่งปกติแล้วนะถ้าเราเห็นหรือสังเกตการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะของทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีชุดนะคะเป็นธีมนะในการที่จะนำผ้าไทยนะคะเอามาตัดสวมเป็นผ้าไทยในการที่จะใส่ในครม.สัญจรในทุกๆครั้งนะคะซึ่งลายผ้าผืนนี้นะคะก็เผยความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะคะก็นำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์ราชกัญญาค่ะมารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยนะคะก็เป็นความงดงามของดอกไม้พระนามนะคะ คะทั้ง4ชนิดนะคะดอนย่าควีนเศรษฐกิจนะคะดอกบัวควีนเศรษฐกิจดอกกุหลาบควีนเศรษฐกิจแล้วก็กล้วยไม้แคทเธอรียาควีนเศรษฐกิจค่ะเอามาถ่ายทอดลงบนผืนผ้านะคะสวยงามซึ่งผ้านี้เนี่ยก็ถูกเลือกให้มาตัดเย็บเป็นเสื้อนะคะให้ทางคณะดนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามน่าจะมีภาพออกมาให้

0: แล้วก็ในส่วนของ 11:00 น.นะครับจะเป็นสักขีพยานในการทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานั่นเองนะครับท่านนายกก็จะมีการไปเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้นะครับรวมถึงช่วงบ่ายนะครับมีการประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับที่มทร.ศรีวิชัยนะครับวิทยาเขตสงขลาวันนี้ 15:00 น.นะครับรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาจชต.หรือว่าในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของ 16:30 น.จะมีการเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลานะครับและ 18:00 น.วันนี้จะท่านนายกจะไปชมนิทรรศการสำหรับสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่ในส่วนของจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับวันนี้ในช่วงของ6โมงเย็นนะครับจะมีการชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับซึ่งก็จะมีการไปกับท่านนายกนะครับไปเดินกับท่านนายกนั่นเองนะครับในการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เองนะครับช่วงเวลา 9:30 น.ประชุมครม.สัญจรที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่มอหาดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองพอประชุมเสร็จแล้วนะครับท่านสุภมาศก็จะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ด้วยนะครับและก็ในช่วง 16:30 น.จะมีการลงพื้นที่ในฐานะสคบ.นะครับไปตรวจดูหน่อยว่าธุรกิจการให้เช่ารถยนต์ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับไปดูแลประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะต้องบอกว่าภารกิจในการลงพื้นที่เนี่ยคือนานๆจะลงพื้นที่ไปทีนะคะภารกิจแน่นเอียดเลยก็พยายามที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเรื่องนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น

0: พร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับประเด็นที่มีชื่อว่า Sustainability Linked Bond นะครับหรือว่า SLBซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งเสริมนะครับจากทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นั่นเองนะครับวันนี้ท่านจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะและสวัสดีผู้ฟัง FM 92.5 ด้วยนะคะ
2: ครับท่านครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนนี้คืออะไรครับแล้วก็กลไกในการที่จะทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นทำได้ยังไงครับ
3: ค่ะเขาเรียนว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sustainability Linked Bond SLB เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือการระดมทุนอย่างหนึ่งนะคะเป็นพันธบัตรเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะคะนำไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศเช่นพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษาคมนาคมหรือสาธารณูปโภคต่างๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยแหล่งเงินทุนระดับโลกระดับสากลนะคะต่างก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพื่อลดโลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้นำการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมายึดโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เรามีนวัตกรรมทางการเงินมากขึ้นด้วยถ้าเปรียบง่ายๆเนี่ยคล้ายๆกับเราซื้อประกันสุขภาพนะคะคือเราจะได้ส่วนลดแล้วเนี่ยเรายังรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะจะได้กลับไปอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีเรียกว่าแรงจูงใจจากการดำเนินงานตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ครับแล้วทั่วโลกมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนกันมากไหมครับ
3: อ๋อมีทั่วโลกนะคะมีเพียง2ประเทศก็คือชิลีกับอุรุกวัยที่ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่3ของโลกแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยนะคะ
2: ครับอ๋อเห็นว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศแรกอย่างที่ท่านบอกทำไมครับทำไมประเทศไทยถึงกล้าที่จะเสี่ยงเอาพันธบัตรไปผูกกับเป้าหมายเรื่องโลกร้อนแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยทำไม่ได้ก็อาจจะต้องจ่ายพันธบัตรเพิ่มขึ้นด้วยครับ
3: ใช่ค่ะจริงค่ะอย่างที่คุณณัฐพลว่าหากในอนาคตเนี่ยเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายในการลดโลกร้อนเนี่ยเราก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างเพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก่อนที่เราจะออกพันธบัตรตัวเนี้ยประเทศไทยเรารัฐบาลไทยเราก็ได้หารือมากับกระทรวงการคลังค่ะร่วมกับหลายๆฝ่ายเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีเป้าหมายตัวไหนที่เรามุ่งเป้าว่าอยากจะลดเรื่องโลกร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติได้บ้างนะคะทั้งนี้ก็มีธนาคารพัฒนาเอเชียหรือที่เรียกว่า ADB นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคำแนะนำให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยประเมินความเสี่ยงให้เรื่องนี้นะคะได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ที่สำคัญเนี่ยการระดมทุนผ่าน SLB เนี่ยนะคะ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนำเงินกู้นี้นะคะไปใช้จ่ายในงบกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็คือนำไปพัฒนา โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะ
2: อ
3: ันนี้ก็จะต่างจาก การออกพันธบัตรสีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนบอนด์นิดนึงนะคะคือถ้าเป็นลักษณะของโครงการที่ผูกกับKPI ตัวชี้วัดด้านสีเขียวเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นการฟิกซ์นะคะในเรื่องของต้องบรรลุเป้าหมายในเรื่องนั้นๆ นะคะแต่ว่าในเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุลทั่วไปไม่ได้ยึดกับโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นหลักนะคะ
2: ครับ
3: นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยดึงดูดกองทุนระดับโลกที่เข้ามาระดมทุนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะคะก็เป็นแหล่งที่น่าลงทุนเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคนี้นะคะ
2: ครับจะเห็นได้ว่าจริงๆ
3: นี้เดี๋ยวขอเรียนอีกนิดนึงนะคะ
2: ได้ครับได้ครับ
3: นอกจากนี้เนี่ยพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนเนี่ยก็ยังช่วยสร้างบรรทัดฐานหรือว่าสร้างเบนช์มาร์กให้กับภาคเอกชนของไทยนะคะใช้เป็น pricing benchmark ในการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนได้นะคะทำให้ระดมทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงด้วยอะค่ะ
2: ครับจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลเองก็เคยมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านแล้วก็การออกครั้งที่สองจะออกเมื่อไหร่ครับ
3: ค่ะในช่วงปลายปี67เนี่ยนะคะเราก็เคยได้ออก SRB รุ่นที่1มานะคะเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะขายแค่ 20,000 ล้านบาทแต่ว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดมีทั้งสถาบันการเงินบริษัทชั้นนำกองทุนระดับโลกในยื่นขอซื้อในจำนวนที่มากกว่ามูลค่าที่เสนอขายนะคะทำให้เราต้องเพิ่มวงเงินปัจจุบันเนี่ยวงเงิน outstanding ของ SRB รุ่นที่1เนี่ยอยู่ที่ 230,000 ล้านบาทนะคะ
2: ครับ
3: ในการออกพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยสบน.ก็กำลังจะทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการออกพันธบัตรในครั้งนี้แล้วก็มีกำหนดที่จะเปิดขายพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยในช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569นี้ค่ะ
2: ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับอยากให้ท่านผอ.จินดารัตน์นะครับช่วยอธิบายถึงพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2เพิ่มเติมหน่อยครับเผื่อประชาชนท่านไหนที่สนใจอยากจะมีการร่วมกับโครงการครั้งนี้ครับ
3: ค่ะพันธบัตร SLB รุ่นที่2นี่นะคะเป็นมีอายุประมาณ15ปีมีวงเงินจำหน่ายเบื้องต้นเนี่ย 15,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีตัวชี้วัดหรือเรียกว่า KPI ด้านความยั่งยืนเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะคะครอบคลุมทั้งมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ตัวที่2เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะซึ่งทั้ง2 KPI เนี่ยมีประเด็นที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะยาวค่ะเดี๋ยวจะขอเรียนถึงตัวชี้วัดนะคะในรายละเอียดนิดนึงนะคะตัวชี้วัดที่หนึ่งเนี่ยเราจะมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศนะคะโดยครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ป่าไม้อีกด้วยนะคะโดยกำหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะภายในปี2035หรือลดลง 47% เมื่อเทียบกับระดับของปี2019ที่เป็นเบสนะคะ
2: ครับ
3: ส่วนตัวชี้วัดที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะที่เราจะมุ่งเพิ่มสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางบกแล้วก็ทางแหล่งน้ำของประเทศนะคะรวมถึงพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองด้วยก็คือนอกเขตที่เป็น ป่าอนุรักษ์นะคะก็จะเป็นที่ของภาคเอกชนก็ได้นะคะให้มีสัดส่วนเนี่ย รวมกันไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ประเทศภายในปี2030นะคะ
2: ครับ
3: สรุปให้เข้าใจง่ายๆขึ้นก็คือ SLB รุ่นที่2เนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายด้านนะคะนอกจากจะช่วยระดมทุนมาใช้ในการบริหารประเทศพัฒนาโครงการลงทุนต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะ
2: ครับ
3: ก็คุ้มอันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการเงินนักลงทุนตลาดทุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายความได้ยินของประเทศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยนอกจากนี้นะคะก็ยังยกระดับแนวทางการระดมทุนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลอีกด้วยล่ะค่ะ
2: ครับนอกจากในเรื่องของการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือว่า SLB ตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของทางสบน.มีบทบาทเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐในการออกพันธบัตรนี้อย่างไรครับท่านครับ
3: ค่ะนอกจากหน่วยงานของรัฐบาลส่วนราชการแล้วเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยทางวิสาหกิจอีกด้วยนะคะเพราะว่าสบน.นี่ก็มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเงินกู้เป็นพี่เลี้ยงในการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะในเรื่องของ SLB เนี่ยเราก็สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการออกพันธบัตรแบบนี้มาใช้นะคะที่เราได้ช่วยสนับสนุนที่ผ่านมาก็มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือเรียกว่าขสมกนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่ช่วยให้ขสมกเนี่ยออก SLB นะคะวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะสำหรับนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ลงทุนในรถเมล์ไฟฟ้าแทนรถเมล์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นควันพิษอีกด้วยนะคะ
2: ครับ
3: นอกจากนี้นะคะสบน.ก็ได้สนับสนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะออก SLB มาเป็นครั้งที่1นะคะเม
2: ื
3: ่อเดือนนี้นะคะเดือนกันยายน2568นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่ามียอดจองซื้อเนี่ยสูงประมาณ3เท่าเลยทีเดียวนะคะประมาณ 6,500 ล้านบาทนะคะในปีนี้เนี่ยปี69เนี่ยเราก็ช่วยสนับสนุนกฟผ.เนี่ยเปิดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: เ
3: ป็นรุ่นที่2วงเงิน 5,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทั้ง2รัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถือว่าช่วยประเทศนะคะในการสร้างบรรทัดฐานในการจำหน่ายในการออกพันธบัตร SLB มานะคะต
2: ั้
3: งแต่67เป็นต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าภาคเอกชนของไทยก็มีความสนใจนะคะแล้วก็มาลงทุนในพันธบัตร SLB นี้นะคะอันเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปเรียกว่าช่วยหน่วยงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ยกระดับการให้บริการไปด้วยแล้วก็พร้อมกันนี้อย่างที่ได้เห็นใน KPI นะคะก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยค่ะ
2: ครับกำหนดเปิดขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2ก็คือช่วงเดือนหน้านะครับกันยายนกลางเดือนกันยายน2569นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการจำหน่ายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2หรือว่า SLB มีไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับมาร่วมพูดคุยในรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยนะครับขอบคุณท่านมากๆครับ
3: ค
2: ่
3: ะขอขอบคุณคุณณัฐพลและผู้ฟัง FM 92.5 ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ครับกลับเข้ามาในสตูของเรานะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยน้องป่านครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ทักทายพี่ดาราวันนะครับสวัสดีทักทายทั้งสองท่านมาด้วยนะครับพี่อุศีสวัสดีค่ะนะครับ
5: คุณ
4: อเนกพิกไทยนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายมาเช่นเดียวกันนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับส่งข้อความหลักธรรมมาให้เราในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็พี่รจนานะครับสวัสดีหนุ่มหล่อและสาวสวยนะครับวันนี้แชร์ให้แล้วค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สิริวัลครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาพี่พิกุลสวัสดีค่ะ ักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่อัชราพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายปานพร้อมทีมงานบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับผมด้วย
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค่ะ
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิเชษนะครับทักทายมาสวัสดีครับน้องชาตีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่โดนัทพี่ปานเพิ่งตื่นมาฟังพี่ๆครับวันนี้ผมหยุดงานครับ
5: นะครับ
4: ขอบคุณน้องชาตีด้วยนะครับสวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้น่าจะมีภารกิจลงพื้นที่ในการช่วยเหลือการติดตามข่าวสารของครม.จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับพี่พิสมัยนะครับรับฟังที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับ AM 891ชัดเจนดีท้องฟ้าครึ้มติดตามบันทึกสถานการณ์ทุกๆวันขอบคุณมากๆเลยครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ทักด้วยนะครับคุณสุชินนะครับส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาพี่ณรงค์บอกว่าวันนี้ข่าวสารทันใจฟังชัดเจนได้ประโยชน์มากๆครับ
5: ขอบพระคุณค่ะ
4: ครับรวมถึงในส่วนของพี่ประยงนะครับสวัสดีน้องๆทั้ง2ท่านและทีมงานด้วยนะครับพี่ณชนันท์สวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับทั้งในส่วนของ Facebook Live นะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางช่องทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรด้วยนะครับวันนี้น้องป่านไม่ได้ขึ้น
5: ใช่แบตหมด
4: เดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงเย็นวันนี้พวกเราก็จะรายงานข่าวสารให้ฟังในช่วงเย็นด้วยนะครับไปต่อกันที่1ข่าวครับน้องป่านวันนี้วันแรกนะครับสำหรับไทย AI Passport นะครับซึ่งคุณลงหรือยัง
5: เรียบร้อยไงลงวันนั้น พอพี่นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือลงได้ช้าหน่อย
4: คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรากลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาลงทะเบียนแย่งกันหรือเปล่ามันคล้ายๆกับไทยช่วยไทย Plus อะไรอย่างนี้นะก็เลยแบบมีความกังวลก็เลยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจับตากับคุณทรงพลตอนจัดรายการนี่แหละ
5: ค่ะ
4: พอปุ๊บไปเจอน้องป่านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ห้องทำงานก็กดเลยเอาโทรศัพท์มากดให้นะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะลงทะเบียนไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์จาก5ล้านสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับสำหรับการลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของกระทรวง DE เองก็พร้อมที่สุดแล้วนะครับในการเปิดให้บริการสำหรับไทย AI Passport รวม AI 14ค่าย30โมเดลที่จะเปิดใช้ในวันนี้นะครับ31สิงหาคม2569ในช่วงเวลา9โมงเช้านี้นะครับก็จะมีการให้บริการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการเปิดเผยยอดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทย AI Passport ล่าสุดนะครับเมื่อช่วง 12:33 นาทีของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,337,088 รายนะครับหลังมีการเปิดทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งการเปิดใช้งานจริงก็คือวันนี้นะครับจะสะท้อนในเรื่องของการตื่นตัวของประชาชนต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยตั้งเป้าเนี่ยก็คือคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับจำนวนทั้งหมดคือ5ล้านสิทธิ์เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับซึ่งก็จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเว็บไซต์ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น aipass.go.th นะครับ aipass.go.th คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับแต่ว่าถ้าเข้าเว็บไซต์เดิมก็ยังสามารถเข้าได
5: ้
4: แต่ว่าจะลิงก์มาที่เว็บใหม่ก็คือ aipass.go.th นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับก็มีการกล่าวในการเปิดตัว AI Passport ตรงนี้นะครับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะขับเคลื่อนกลไกในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2565ถึง2570นะครับมุ่งยกระดับทักษะของคนไทยแล้วก็ผลักดันการใช้ AI จริงครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานข้าราชการผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยมีการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Microsoft Google นะครับหรือว่า NVIDIA นะครับในการสร้างนวัตกรรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องมือให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าจะใช้ AI เนี่ยในการเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศด้วยในส่วนของปลัดกระทรวง DE นะครับคุณพัชระอนันตสินมีการกล่าวนะครับว่าสำหรับการดำเนินงานได้งบประมาณก็จะมีการปรับรูปแบบนะครับจากการที่จ่ายเป็นในส่วนของการจ่ายตามผู้ใช้งานจริง
5: ะ
4: นะครับคือปกติจะเหมาจ่ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายตามผู้ใช้งานจริงนะครับแบ่งเป็น5งวดด้วยกันซึ่งการแก้ไขสัญญาผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะมีการแยกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลพิสูจน์ตัวตนแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการใช้งานพร้อมตรวจจับนะครับแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่จะส่งพร้อมเนี่ยไปประมวลผลไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่ว่าจะข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: นะครับจะมีการคัดกรองตรงนี้อยู่ซึ่งกำหนดไม่ให้ผู้บริการนำข้อมูลเทรน AI ของตนเองเนี่ยแล้วก็ในการดำเนินการภายใต้กฎหมาย PDPA ด้วยรวมถึงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งปลัดกระทรวง DE เองนะครับบอกว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1.33 ล้านคนเนี่ยก่อนเปิดใช้งานจริง1วันก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของ AI มากๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับในการเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะวันนี้จะมีการเปิดให้บริการในช่วงของ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เตรียมเลยนะเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของ aiplus.go.th นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะสำหรับการลงทะเบียนตอนนี้ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยๆนะครับคือใครอยากจะร่วมลงทะเบียนในการเปิดใช้งานเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2570เลย
5: ก็คือถ้าสิทธิ์ยังไม่หมดเราลงได้เรื่อยๆ
4: ถูกต้องนะครับตอนนี้1ล้าน3แสนกว่าสิทธิ
5: ์ค่ะ
4: ยังเหลืออีกประมาณ3ล้าน7
5: โอ้ยเยอะนะคะ
4: ครับ
5: โดยเฉพาะน้องๆ นะนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต้องใช้ AI เอามาช่วยนะคะ
4: ครับ
5: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สามารถช่วยต้องบอกว่าช่วยทุนแรงแล้วก็ช่วยเป็นอีกหนึ่งสมองที่จะนำมาประกอบกับสมองของมนุษย์เนี่ยม
4: ัน
5: ก็จะได้ทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้ได้เยอะมากนะคะอย่าง ChatGPT เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แล้ว Gemini อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอย่างพวก DeepSeek Alibaba อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะใช้ได้หลายแพลตฟอร์มแล้วแต่เราถนัดนะคะ Meta AI ก็มีนะคะ Moonshot AI นะคะอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายคนน่าจะถนัดกันอยู่แล้วเนาะ
4: คุ้นอยู่แล้ว
5: ChatGPT อย่างเงี้ย
4: ผมเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเพื่อนรัก
5: เออ
4: ไอ้เพื่อนรักเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากนะครับอย่างการทำข่าวลงในช่องทางอื่นๆอย่าง TikTok นะครับการสรุปประเด็นข่าวนะครับ AI ก็มาช่วยในการสรุปได้เยอะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกคือการสรุปข่าวเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสรุปค่อนข้างที่จะเวลานานถ้าสมมติว่าเราสรุปเองแต่ว่าถ้า AI มาช่วยสรุปแล้วเราก
5: รองใช่
4: แล้วก็ค่อยๆเติมในส่วนที่มันขาดหายไปเน
5: ี่
4: ยเข้าไปใน AI ตรงนี้นะครับก็ถือว่าจะช่วยทุ่นแรงเราไปได้เยอะเลยแล้วเราก็จะมา acting อะไรในการถ่ายทำหรือว่าตัดต่อง่ายขึ้น
5: ถูกต้อง
4: ใช้เวลาง่ายขึ้น
5: นะคะหรือว่าใครที่ใช้ AI ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะอย่างน้องๆเนี่ยจริงๆคิดว่าลงกันได้เยอะนะการศึกษาเนาะแต่ว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าให้เราใช้ AI ในการเรียนหรือการทำงาน 100% นะแต่การเอามาช่วยค้นหางานวิจัยค้นหาข้อมูลต่างๆที่เขาอาจจะจัดระเบียบหมวดหมู่ให้เราได้มันจะทำให้การเรียนหรือว่าการทำงานการทำวิจัยอะไรเงี้ยง่ายขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวน
4: ี้ใช้เป็น reference
5: ใช่
4: แล้วก็ค่อยมาแต่งเติมความรู้ของเราเข้าไป
5: ถูกต้อง
4: นะครับอย่าลืมนะว่า AI เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปสมองของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยน้องป่าน
5: ใช่มันอยู่ที่การใช้ของเราด้วย
4: ถูกนะครับอย่างกรณีแต่ก่อนเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยหลายๆคนบอกว่าถ้าใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยจะทำให้คิดเลขไม่เป็นนะนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการทางความคิด
5: ถูกต้อง
4: ที่จะเอามาปรับใช
5: ้
4: อย่าง AI นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นยุคก่อนๆอ่ะแล้วกันนะ Gen XBaby Boomer อาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าคุณลองมาเรียนรู้ดูมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นจริงๆอย่างเห็นได้ชัดเลยคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ย ตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ AI ไม่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะ เรียกว่าทำงานได้ช้ากว่าหลายคนศักยภาพอาจจะดูดรอปไปด้วย
5: แล้วคือในตลาดแรงงานนะคะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะพี่นัทเพราะว่าเราต้องมีหลายๆสกิลในการทำหน้างานหลายๆงานการที่เราจะทุ่นบางงานไปได้เนี่ยมันทำให้เราทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าใครไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้อ่ะ อย่างตัวบันเองอ่ะเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ย
4: ให้ AI ดูให้เหรอ
5: ดูให้หน่อยว่าคือเราอยากได้ทริปการไปเที่ยว2วัน3วันอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไปเที่ยวแบบไหนให้เขาลองหาที่พักให้แล้วเขาจัดรูทให้คือเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างทัวร์เลยนะพี่นัทเรามานั่งดูคือแค่ใช้ AI อ่ะสบายขึ้นเยอะแล้วเวลาการเดินทางแผนการเดินทางให้เขาวางแผนให้เลยว่าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปจังหวัดนี้เราต้องไปแวะพักที่ไหนที่ไหนก่อนสะดวกแล้วประหยัดน้ำมันขึ้นมาก
4: พี่ก็เคยแบบว่าปั๊มน้ำมันหาไม่เจอขี้เกียจหาใน Google Map ก็พูดเลยถาม AI เลย
5: ง่ายขึ้นเยอะเนาะชีวิต
4: จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทย AI Passport นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้แล้วก็อีกไม่กี่นาทีนี
5: ้
4: แล้วก็จะมีการ Kick Off ในการเปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับที่เว็บไซต์ AIPass.go.th นั่นเองนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์น้องป่าน
5: ค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะ31สิงหาคมนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์4ช่องทางนะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไปที่ธนาคารได้นะคะ5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามเวลาทำการของธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะรักษาผลประโยชน์ของตัวเรานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วส่วนใครรอเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าพรุ่งนี้นะคะ
4: เข้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ 1,000 บาทเข้าพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงเราก็เป็นอีก1คนนะครับ2คนที่กำลังรออยู่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับเปิดสิทธิ์วันสุดเดือนสุดท้ายไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าพวกเรายังจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นของตะวันนะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
5: ค่ะและดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเวิร์คช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของงบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติ ได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองกอลีดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ยโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:35 น.ดิฉันนางสาวสุภาวดีเพชรชื่อสกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรสำนักหอสมุดค่ะ
2: ดิฉันนางสาวนิสาชนกาญจนพิชิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยกระดับคุณภาพการบริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
1: วันนี้นะคะเราสองคนก็รับหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักหอสมุดนะคะมาส่งต่อข่าวสารดีๆให้กับผู้ที่รับชมก็แล้วก็รับฟังรายการนี้ด้วยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังรายการนี้นะคะเป็นช่วงท้ายก็แล้วกันเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราขออนุญาตมาแนะนำสำนักหอสมุดของเราก่อนหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเคยใช้บริการแล้วนะคะหรือว่ารู้จักแล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็พูดเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะคะสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพานะคะห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่สวยงามแล้วก็ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกยืนหนึ่งในด้านของการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่นิสิตชุมชนแล้วก็ EEC โดยทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็ให้บริการอย่างมีมิตรไมตรีด้วยค่
2: ะ
1: นอกจากนี้นะคะสำนักหอสมุดของเราเองก็มีภารกิจในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาการวิจัยแล้วก็การให้บริการวิชาการนะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเนาะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบเลยนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใช้บริการได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการด้วยนะคะดังนั้นถ้าบุคคลภายนอกเราพูดถึงบุคคลภายนอกเนาะถ้าเป็นสมาชิกของเราเนี่ยได้ใช้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการอ่านหนังสือหรือว่าต้องการจะยืมได้ไหมคะ
2: ยืมได้ค่ะแต่ว่าเราก็มีระเบียบต่างๆที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะ
1: โอเคค่ะถ้าหมายถึงว่าถ้าเราจะยืมเราต้องสมัครเป็นสมาชิก
2: ต้องสอบวิชาชีพค่ะก็มีค่าบริการปีละ 1,500 บาทสามารถยืมหนังสือได้ด้วย3เล่ม
1: งั้นเดี๋ยวคุณตูนแนะนำให้ชัดเจนหน่อยค่ะว่าเราจะเข้ามาแบบไม่ยืมหรือจะเข้ามาแบบยืมเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ใช่ค่ะกรณีที่เข้ามาใช้บริการโดยที่ไม่ได้ยืมหนังสือออกไปก่อนนะคะก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนักเรียนนะคะเขาก็จะเสียค่าบริการแค่5บาทต่อวันเท่านั้นเองจะเข้าออกกี่ครั้งต่อวันก็ได้เพียงแค่แสดงบัตรนักเรียนหรือว่าแต่งกายชุดนักเรียนมาก็ได้ค่ะ
1: มันก็บ่งบอกนะว่าเป็นนักเรียน
2: ใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นนักศึกษาก็10บาทต่อวันแล้วก็แสดงบัตรนิสิตนักศึกษานะคะกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปเลยก็20บาทต่อวันค่ะโดยที่เวลาเข้าใช้บริการเนี่ยก็จะมีตู้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนผ่านตู้แล้วก็ได้รับ QR code ที่จะสแกนเข้าออกได้ทั้งวันเลยนะคะกรณีนี้คือยังยืมหนังสือไม่ได้แต่ว่าสแกนเข้าออกได้ทั้งวันถ้าติดขัดอะไรเรื่องของการที่จะใช้การลงทะเบียนที่ตู้เนี่ยก็เรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้บริการอยู่ด้านหน้าเลยสามารถสอบถามได้ค่ะ
1: ว่าไม่ปล่อยให้เราเคว้งคว
2: ้
1: าง
2: ใช่ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยแบบเครื่องใช้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็จะมีผู้ช่วยอยู่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเองค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาเก่งเนาะทางด้านไอทีอ่ะ
2: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็เนี่ยสามารถที่แบบเข้ามาใช้บริการได้เพราะว่ามาถึงก็เห็นเข้าไปที่ตู้ลงทะเบียนเลยเนาะแล้วก็สแกนบัตรนะคะอ่านบัตรจากบัตรประชาชนมากนะคะแป๊บเดียวจ่ายตังค
2: ์
1: แล้วก็เราได้ QR code มาแต่ถ้าใครไม่ถนัดไม่ต้องตกใจนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่
2: คอยช่วยเหลืออยู่
1: นะคอยช่วยเหลืออยู่นะ
2: แต่ว่าเราถนัดแบบไหนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ใช้ได้ทั้งวัน
2: ใช้ได้ทั้งวันโดยที่เข้าออกทั้งวันมีแค่QR code ตัวนี้ก็เข้าออกทั้งวันได้เลยจนห้องสมุดปิดให้บริการเลยค่ะ
1: โอเคงั้นแล้วห้องสมุดเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ
2: ตอนนี้นะคะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ห้องสมุดเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยนะคะในส่วนที่เป็นให้บริการหนังสือเนี่ยตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปถึงชั้น7ส่วนจนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะ
1: เปิดด้วยเหรอคะ
2: เสาร์ที่เราก็เปิดด้วยค่ะเสาร์ที่เราก็เปิดด้วยตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง ทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะคะเราเลยก็สามารถเข้าใช้บริการไปดูหนังสือในห้องสมุดได้แต่ว่าถ้าเลยจากเวลานั้นนะคะช่วงที่เป็นห้องโถงชั้นล่างเนี่ยเราก็เปิดอีกด้วยนะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: 24ชั่วโมง
2: ใช่ค่ะก็คือให้นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยได้เลย
1: บ้านทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะโอ้ก็แสดงว่าห้องสมุดเราเปิดทุกวันเลย
2: ไม่ง่ายเปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวัน
2: วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นเอง
1: ก็จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดที่
2: มหาวิทยาลัย
1: ใช่ว่าอาจจะมีปิดบ้างนะคะแต่ว่าช่วงที่เราปิดอ่ะพูดก็พูดเถอะสามารถใช้บริการได้ไหมอ่ะ
2: ช่วงใหญ่ช่องโถงแล้วก็เปิดหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ
1: ใช่อย่างพวกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะ
2: ได้อันนี้ก็จะรอ
1: ใช้ได้แล้วก็หรือมีปัญหาอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าโปรแกรมนู่นนี่นั่นจะใช้งานทำอย่างไรเนี่ยก็มีบริการตอบคำถาม
2: สอบถามมาได้เลยทางไลน์ของห้องสมุดเอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเรามีไลน์อะไรเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปบอกกันทีหลังก็ได้ค่ะ
2: ตอนท้ายเราก็จะมีช่องทางติดต่อของเรานะคะ
1: ก็เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดถึงว่าภารกิจของห้องสมุดเราเนาะก็จะพูดถึง
2: เรายังมีกรณีของที่เป็นบุคคลภายนอกที่อยากยืมหนังสืออยากสมัครสมาชิกกับเราด้วย
1: ลืมไปเลยเนี่ยใจร้อนโอเคถ้าเราอยากยืมหนังสืออันเมื่อสักครู่นี่คือเราเข้ามาอ่าน
2: เฉยยังไม่ได้ยืมแต่บางคนอยากยืมสนใจอยากยืมเราสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ค่ะเป็นเรียกว่าสมาชิกสมทบมีค่าบริการเนี่ยปีละ 1,500 บาทนะคะสามารถแล้วก็มีค่าประกันอีก 2,000 บาทซึ่งค่าประกันตรงเนี้ยเราไม่ได้เก็บไว้ห้องสมุดก็คือเก็บไว้ในช่วงที่เป็นสมาชิกเท่านั้นพอครบปีแล้วเราไม่สมัครต่อแล้วเนี่ยก็คืนเงินประกันให้ค่ะซึ่งตอนนี้สามารถมีสิทธิ์ในการยืมหนังสือออกไปได้ด้วยนะคะ
1: ได้เท่าไหร่คะ
2: ได้3เล่มแล้วก็ภายในระยะเวลา10วันนะคะแล้วก็ยืมต่อได้ผ่านทางระบบของเราเนี่ยเว็บ Opac เนี่ยได้อีก10วัน
1: ก็เป็น20วันโอ้ได้นานเหมือนกันเนา
2: ะ
1: แต่ว่า3เล่มอ่านแป๊บเดียวก็ถ้าอ่านจบแล้วก็มาคืนแล้วก็เปลี่ยนเล่มไปอ่านใหม่ได้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าจะบอกว่า 2,000 บาทคือเป็นค่าประกันเนาะถ้าเราไม่ได้ทำทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายอะไรเงี้ย ก็คืนเงินประกันอยู่แล้ว 1,500 ต่อปีถูกมากนะคะ
2: คิดเฉลี่ย365วันนะคะก็วันละเท่าไหร่
1: คิดดูว่าหนังสือเล่มนึงอ่ะมันแพงกว่าอีกเนาะมันแพงกว่าดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุ้มค่าจริงๆเนา
2: ะ
1: เพราะว่าถ้าเราสมัครสมาชิกเนี่ยทรัพยากรสารสนเทศดีๆเนี่ยอยู่ในมือคุณเลยน
2: ะ
1: อยากจะมาใช้เมื่อไหร่ยังไงก็ได้
2: เราเหมือนเดินเข้าร้านหนังสือแต่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าซื้ออีกแล้ว
1: ใช่
2: เสียรายปีไปแล้วเราก็ทานได้ตลอดเลยค่ะ
1: คุ้มค่าจริงๆนะคะอ่ะเมื่อกี้เราพูดค้างเอาไว้ใช่ไหมคะว่าพูดถึงภารกิจของเราก็จะมีในเรื่องของสนับสนุนด้านการศึกษาการวิจัยแล้วก็ให้บริการวิชาการคุณตุลจำได้ไหมเราก็คราวที่แล้วเราก็พูดคุยกันอยู่
2: ใช่
1: คราวที่แล้วเราพูดถึงการบริการวิชาการให้กับกลุ่มไหนนะคะ
2: ใช่จะมีกลุ่มผู้ได้โอกาสที่เป็น
1: ผู้พิการ
2: ทางสายตา
1: ตอนนั้นเราพูดถึงอักษรเบรลแล้วก็ผู้พิการทางสายตาใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่วันนี้เราจะพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ต้องขังเป็นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงนะคะก็สำนักหอสมุดของเราก็ได้มีการจัดบริการวิชาการนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นโครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยการอ่านณทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรีรู้ไหมว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เราไป
2: เท่าที่รู้ว่าเกิน10ปีไปแล้วนะคะ
1: ใช่แล้ว
2: มากกว่านั้นอีกนะคะ
1: เราไปครั้งที่16แล้วนะคะนานมากนานมากนะคะคือเราก็ไปจัดกิจกรรมให้นะคะโดยเอาหนังสือไปมอบให้นะคะแล้วก็ไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งปีนี้เราก็มีการทำสมุดบันทึกการอ่านเมื่ออ่านแล้วเนี่ยบางคนก็อยากจะมาบันทึกใช่ไหมคะทีนี้ให้สมุดไปมันก็อาจจะแบบยังไม่อยากบันทึกเท่าไหร่ลองทำสมุดเอง
2: อ
1: ันนี้ทำแล้วบอกว่ามีฝีมือมากทำสวยกันมากๆเลยแค่ครั้งแรกนะคะทำสวยกับพวกเราที่ทำมาหลายครั้งใช่ค่ะก็คือแบบผู้ต้องขังเองก็จะมีฝีมือนะคะแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คือดูเราเอาอะไรไปรูปแบบกิจกรรมให้ไปถ่ายโจ๊กโจ๊กปริศนาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสีเขียวนะคุณตูเล่นโจ๊กเป็นไหม
2: เป็นนิดหน่อย
1: เก่งไหม
2: ไม่ค่อยเก่งเลยไม่เก่งสู้เขา
1: จะบอกว่าเขาเล่นเก่งมากคือ แบบมีปริศนานะแป๊บเดียวเองทายได้หมดเลยอ่ะคือยอดเยี่ยมจะบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะคะค
2: ือความสามารถ
1: ใช่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้อะไรมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะคะเราเอาหนังสือไปให้เขาก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ไปทำกิจกรรมให้เขาด้วยนอกจากนี้เราก็จะมี การแสดงดนตรีของน้องๆนิสิตคณะดนตรีและการแสดงนะคะก็การไปจัดกิจกรรมครั้งนี้เขาก็จะได้รับเขาเรียกว่าความรู้นะคะจากการอ่านแล้วก็ได้รับความจะลงใจสนุกสนานจากดนตรีที่เราให้น้องๆไปเล่นให้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นบริการวิชาการที่เราก็ส่งต่อความรู้ดีๆแล้วก็สร้างนิสัยและการอ่านให้กับเขานะคะแล้วก็สร้างความจะลงใจให้กับเขาไปด้วยก็โครงการนี้เราก็เพิ่งทำไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปีนี้ค่ะที่ผ่านมานะคะก็ไปติดตามได้ทางเฟซบุ๊กของสำนักข่าวสมุทรของเรานะคะแล้วก็ของทัณฑสถานหญิงด้วยนะคะนอกจากนี้พูดถึงผู้ต้องขังหญิงแล้วเราจะมีเราเรียกว่าสำนักข่าวสมุทรของเราเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนทุนวิจัยนะซึ่งจริงๆแล้วทุนวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์พกพาเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับผู้สูงอายุแต่มันจะเชื่อมต่อยังผู้ต้องขังได้ไงใช่ไหมคะก็คือเรามีการต่อยอดก็คือเอาแพลตฟอร์มนี้แหละไปพัฒนาใหม่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเว็บแอปพลิเคชันพัฒนามาสู่ห้องสมุดดิจิทัลหลังกำแพงหลังกำแพงรู้ใช่ไหมคะว่าหลังกำแพงมอบให้กับใครนะคะเราก็จะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้โดยรวบรวมคลังที่เป็นอีบุ๊กนะเป็นอีบุ๊กแล้วก็เอกสารความรู้ต่างๆเนี่ยเราก็เอาเก็บเอาไว้แล้วก็ทำเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายท้องถิ่นเนื่องจากว่าเราไม่สามารถให้บริการที่เป็นอินเทอร์เน็ตปกติถ้าคุณตูนจะไปแบบเข้าที่ไปทางความรู้ก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปได้ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเขาไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำคลังความรู้ให้เขาโดยการใช้แบบเป็น local network ก็เป็นเครือข่ายท้องถิ่นก็คือใช้ในเฉพาะในนั้นก็เขาเองเขาจะได้มาเรียนรู้เนาะก็จะได้รับความรู้เข้าถึงการศึกษานอกจากนี้เขายังจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตเขาด้วยเพราะว่าอีบุ๊กของที่เราเอาไปให้อ่ะมันมีหลากหลาย
2: เยอะมากใช่ไหมคะ
1: มีทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพมีค่ะมีอาชีพใครที่ชื่นชอบเกษตรใครชื่นชอบการทำอาหารเนี่ยหรือว่าอาชีพต่างๆเนี่ยก็ไปเรียนรู้จากตัวคลังอันนี้ได้นะคะนอกจากนี้เราก็เป็นการเยียวยาสุขภาพจิตด้วยคือในนั้นอ่ะต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปแบบ
2: เขาเล่นมือถือ
1: ไม่ได้
2: ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
1: ค่ะ
2: ต้องนำเข้าไปแบบนี้
1: ใช่สิ่งที่เยียวยาที่สุดก็คือในเรื่องของหนังสือแล้วก็ความรู้เขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเตรียมพร้อมเขาให้เขามีความพร้อมก่อนที่เขาจะคืนสู่สังคมใช่ไหมคะให้เขาได้คืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมเนี่ยสามารถออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดได้เรียนรู้ได้เช่นกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางสำนักข่าวสมุทรของเราทำให้กับผู้ต้องขังหรือว่าผู้ด้อยโอกาสนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมที่พูดถึงว่าเรามีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือไปทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแสดงว่าหอสมุทรของเราก็ต้องมีการทำสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: หลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะแล้วเราทำสิ่งแวดล้อมไปทำไมอ่ะเรามีวัตถุประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายยังไงบ้างคุณตูนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ในเรื่องของการทำตัวห้องสมุดสีเขียวของเราตอนนี้เราทำถึงสำนักงานสีเขียวด้วย
2: ใช่ค่ะได้รับได้ทั้งสองอย่างแล้ว
1: ใช่แต่ว่าเออหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทำไปเพื่ออะไรค่ะ
2: ใช่ค่ะของเราก็ห้องสมุดเรานี่ก็มีวัตถุประสงค์ในการทำเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการแล้วก็เรียนรู้ทางด้านอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ห้องสมุดเนี่ยมีทรัพยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยแล้วก็ตรงตามความต้องการของชุมชนและก็สังคมค่ะก็ให้บุคลากรของห้องสมุดเราแล้วก็ผู้รับบริการเนี่ยมีความรู้แล้วก็ตระหนักรู้เรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรลงลดปริมาณขยะและของเสียโดยใช้หลักการแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะสมค่ะซึ่งทั้งหมดก็เป็นวัตถุประสงค์ของห้องสมุดของเราเนี่ยแหละค่ะ
1: จริงๆแล้วน่าสนใจนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการใช้พลังงานต่างๆเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้มันมีการใช้เยอะนะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าพอเราใช้พวกพลังงานพวกนี้มันเยอะมันก็เขาเรียกว่าทรัพยากรมันก็จะ
2: หมดไป
1: เราก็พยายามจะลด ละเลิกในบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีทรัพยากรทางด้านนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยเนาะทีนี้ทราบมาว่าเราเวลาเราทำห้องสมุดสีเขียวสำนักงานสีเขียวห้องสมุดเราก็เลยได้มีโอกาสไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดสีเขียวสำนักงานสีเขียวด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลย
1: โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของขยะ
2: ใช่เลย
1: มีที่ไหนมาติดต่อให้เราไปบรรยายบ้างคะคุณตูน
2: ก็มีหลายที่นะคะที่เราเพิ่งจะไปมานะคะก็โดยที่ทีมสื่อสารแล้วก็สร้างจิตสำนึกของห้องสมุดเนี่ยของห้องสมุดของห้องสมุดเราเนี่ยค่ะก็ไปที่ภาควิชาสารสนเทศศึกษาบรรยายแล้วก็มีเรื่องไปที่ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี่เองนะคะเพื่อให้น้องๆได้ทราบวิธีการกำจัดขยะเน้นเรื่องของขยะเหมือนกันแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกต้องนะคะ
1: เพราะว่าเรื่องของขยะเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณขยะแล้วก็การบริหารจัดการก็ยุ่งยากนะที่เราไปจัดกิจกรรมนะคะอย่างน้อยเนี่ยน้องๆเขาจะได้รู้ว่าไอ้ขยะประเภทไหนมีกี่ประเภทแล้วก็ขยะที่อยู่

0: แฟนบินรีแฟนไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เป็นแบบว่า
1: ไม่ใช่เป็นคน
0: ไม่ใช่เป็นคนนะคะคือพัดลมแฟนก็คือพัดลมก็คือที่มันเก่าแล้วมันใช้ไม่ได้เน
1: ี่
0: ยหลายๆคนก็ไปทิ้งใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยไอ้โครงพัดลมเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต้องบอกว่าไอเดียเนี้ยมันเกิดจากการที่คนของเราอะได้ไปเข้าอบรมสัมมนาเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมสีเขียวนะก็เลยเอาความรู้เนี่ยเอามาใช้ในห้องสมุดของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี้ยขยะพลาสติกอะมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะขวดน้ำถูกไหมฮะเราเป็นเมืองร้อนด้วยเน
1: า
0: ะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องทำดื่มน้ำบ่อยแล้วก็พกพาง่ายก็คือขวดน้ำที่เป็นพลาสติกถ้าเป็นขวดแก้วแหละบางทีอาจจะหนักเนาะก็เป็นขวดพลาสติกดังนั้นเนี่ยขวดพลาสติกก็เลยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งไม่ถูกที่อ่ะปัญหามันก็จะมีก็คือหนึ่งแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามันไม่มีการคัดแยกที่ถูกอ่ะมันก็จะทำให้ขยะมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้สูญเสียโอกาสที่จะนำขยะเนี่ยไปใช้ประโยชน์ อย่างเช่นถ้าเราปกติแล้วขวดอ่ะมันเอาไปกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะเราไปรีไซเคิลแต่ถ้าเราไปทิ้งรวมกับเศษอาหารนู่นนี่นั่นโดนทับมันฉีกขาดหรือมันสกปรกเนี่ยเวลาเอากลับมาทำไปรีไซเคิลมันต้องใช้กระบวนการที่แยกอีกยุ่งยากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นเราทำที่ใส่ขวดใหม
1: ่
0: ให้มันน่าใช้ก็เลยใช้เนี่ยแหละไอ้โครงพัดลมเนี่ยเอามาใช้นะคะก็วัสดุน่ะไม่ได้เยอะเลยให้เดาว่ามีอะไรบ้าง
1: พัดลมที่ใช้แล้ว
0: อีกมีโครงพัดลมมีโครงพัดลมเขาเรียกว่าเป็นตะแกรงนะเป็นตะแกรงพัดลมแล้วก็มีอะไรอีกให้เตือนใจ
1: มีเชือกเหรอคะมี
0: เขาจะใช้เคเบิลไทเคเบิลไทมันจะเหนียวหน่อยนะคะและอีกอย่างก็คือเป็นตาข่ายเป็นตาข่ายเพราะว่าเราจะใส่ขวดก็ต้องตาทีๆก็ได้เป็นที่เป็นแบบว่า
1: โปร่ง
0: ๆเป็นโปร่งๆหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะได้เห็นไงว่าอันนี้ใส่สำหรับขวดนะถ้ามันเป็นทึบๆอ่ะคนไม่รู้ก็จะทิ้งอะไรไป
1: ก็ไม่เห็นอยู่ดี
0: ค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์มีแค่3อย่างทีนี้มันต้องมีวิธีทำเรามีอุปกรณ์แล้ววิธีทำทำยังไงคะคุณตูนก่อนที่จะทำอันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ขั้นตอนที่จะทำนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องสำรวจก่
0: อ
1: นเขาก็สำรวจกันก่อนแหละว่าปัญหาพฤติกรรมการทิ้งขยะของผู้ใช้บริการเป็นยังไงก็เลยพบอันนี้แหละว
0: ่
1: าขวดน้ำพลาสติกนี่มันเป็นทิ้งเยอะรวมกันแล้วก็ปะปนกับขยะประเภทอื่นนะคะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่เป็นตะแกรงใช่ไหมมันเป็นทึบๆมันมองไม่เห็นมันก็จะทิ้ง
1: ใน
0: ข
1: นาดก็จะตรงนี้
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วก็เลยเขาก็เลยวางแผนกันออกแบบถังขยะสำหรับรองรับขวดน้ำพลาสติกอันนี้ใช่ไหมคะก็เลยเตรียมโครงพัดลมอ่ะบ้านใครมีพัดลมที่เสียแล้วนะก็มาถอดตะแกรงครอบหน้าออกเอามาก็ต้องถอดตะแกรงออกก่อนหน้าและหลังออกนะก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ประกอบเป็นทรงถังนะถังเป็นก็เป็นถังเป็นทรงถังกระบอกอะไรเงี้ยนะนำตะข่ายพลาสติกแล้วก็กับโครงพัดลมเนี่ยยึดด้วยเคเบิลไทยเพื่อขึ้นรูปเป็นทรงถังขยะนะคะแล้วก็ใช้เคเบิลไทเนี่ยรัดตามจุดที่เชื่อมต่อต่างๆให้แน่นหนาเพื่อไม่ให้หลุดออกจากกันนะคะหลังจากนั้นก็จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็สัญลักษณ์แสดงประเภทของขยะให้ชัดเจนแค่นี้เราก็จะได้ถังขยะที่นำทำจากวัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะที่บ้านใครๆก็ทำได้
0: ใช่ค่ะก็จริงๆเราทำห้องสมุดเราก็ทำมาแล้วถูกไหมคะแล้วก็ใช้จริงต้องบอกว่าเราทำจริงใช้จริงนะคะซึ่งผลที่ได้ก็คือขยะใบนี้มีแต่ขวดพลาสติกจริงๆ
1: จริงๆเลยได้ผลประโยชน
0: ์ได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาก็คือแบบปนกันทุกอย่างแล้วก็เราก็ต้องมาคัดแยกแต่อันนี้คือใช้ได้เลยนะคะก็จะแบบมันเห็นชัดเจนว่าอันนี้ใส่ขวดนะคนที่แบบมาทิ้งตามหลังก็อ้ออันนี้สำหรับขวดสำหรับขวดเนาะมันก็เลยสามารถที่จะแยกขยะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสนใจก็ทำตามได้เรามีแหล่งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าฟังจากเราแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกถูกไหมคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะอินเสิร์ตภาพให้เห็นแล้วก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ก็มีนะคะอันนี้ก็
1: ช่องทางให้เห็น
0: ให้เห็นด้วยพิมพ์คำว่าการทำแข่งจากพัดลมโครงพัดลมเก่าก็ได้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูเนาะว่าพัดลมแต่ว่าขอเป็นพัดลมที่มัน
1: เสียไม่ต้องทำให้มันเสีย
0: ไม่ใช่แบบว่าลมอยู่บ้านดีๆดึงเอาตะแกรงพัดลมมาทำอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะให้มันแบบว่าชำรุดเสียหายไปก่อนนะก็ค่อยทำนะไม่ใช่แบบไปแง้มพัดลมที่กำลังใช้งานอยู่อันนี้ไม่ต้องนะคะก็รอให้มันชำรุดก่อนถือว่าเรามีการนำเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่เน
1: า
0: ะ

0: ทีนี้เราก็พูดคุยกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกตอนแรกดีบอกว่าจะมีกิจกรรมพิเศษใช่ไหม
1: อันนี้ก็รอกันอยู่แล้วค่ะ
0: ก็คือกิจกรรมสำหรับคนที่รับฟังกันละกันนะรับฟังหรือว่ารับชมรายการนี้ในช่วงนี้นะคะใครที่ฟังเราจะเห็นว่าเราพูดถึงสีเขียวในช่วงท้ายเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนที่ฟังกับเราเนี่ยมีไอเดียในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยังไงหรือว่ารักโลกอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าอย่างคุณตูนทำอะไรบ้างนะคะถ้าตัวเองมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำแบบรักโลกก็ได้สีเขียวก็ได้อะไรเงี้ยคุณตูนทำอะไรบ้าง
1: ก็เก็บคัดแยกขยะที่บ้านของเราขวดน้ำเงี้ยฝาขวดก็แยกออกจากกันแล้วก็เอามาขายที่ห้องสมุดของเราเนี
0: ่
1: ย
0: ในโครงการ
1: ร
0: ัก
1: โลกหรือว่ารักเงินก็ไม
0: ่รีบเล้งรักโลก
1: รีบเล้ง
0: แล้วเราก็รักเงิน
1: ใช่ไหมเราก็ได้รักโลก
0: อันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะคะแล้วเราก็ไปร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยสำหรับของดีเองก็คือไอ้เก็บขวดเราก็เก็บแล้วเมื่อก่อนถ้าพูดตรงๆนะดื่มน้ำเสร็จแล้วเราก็ทิ้งแต่เดี๋ยวนี้นะบิดฝาแกะสลากเลยนะแล้วก็แยกให้เป็นชิ้นส่วนเพราะว่าจริงแล้วฝาน้ำอ่ะเอาไปใช้ได้นะก็คือเราก็จะมีการเก็บรวบรวมฝาน้ำได้เยอะๆถูกต้องเขาก็อาจจะเอาไปไปทำของชิ้นขึ้นมาใหม่นะคะอย่างที่ดีเคยเห็นก็คือจะมีแบบเอาไปทำโล่บ้างหรือว่าเอาไปทำที่จานรองแก้วบ้างนะคะก็คือว่า
1: ไม่ต้องไปทิ้งเสีย
0: ใช่ไม่ต้องเอาไปทิ้งแต่ว่าช่วยกันคัดแยกหน่อยนะเวลาทิ้งก็อาจจะเราก็มีถังขยะที่รับฝา
1: ฝาฝา
0: เลยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะคะตัวของดีนอกจากจะทิ้งขยะแล้วที่เป็นขวดน้ำคือทำกับข้าว
1: เป็นแม่บ้าน
0: ใช่ไปทำกับข้าวมันจะมีน้ำมันที่เหลือไม่ได้แบบว่าเททิ้งลงท่อนะ อันนั้นมันจะทำให้มันอุดตันด้วยแล้วมันก็แบบว่าไหลลงไปกับช่องก็จะไม่ดีใช่ไหมคะนี่ก็จะแบบกรอกใส่เอาน้ำมันเก่าไปกรอกใส่ขวดก่อนใช่กรอกพอเยอะๆแล้วก็เอาไปให้กับเขาเรียกบางทีเอาสามารถเอาไปขายได้นะที่ตามร้าน ที
1: ่เป็น
0: ปั๊มน้ำมันใช่เขาก็รับซื้อ
1: แต่ว่าดีเอาไปให้ใครคะ
0: ยังไม่เต็มเพิ่งเริ่มทำยังไม่เต็ม
1: ยังอยู่
0: คือทำกับข้าวไงแต่ไม่ได้ทำเยอะก็ทำมันก็จะ
1: นาน
0: เนี่ยแต่ว่าเราก็คือแบบเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบ
1: เราก็ไม่ทิ้งไม่ควรจะทิ้งไปน้ำมันอะไรที่มันไปอุดตันท
0: ่
1: อ
0: ใช่ก็เลยถือว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมก็อยากจะรู้ว่าผู้ฟังเนี่ยหรือว่าผู้ชมรายการเนี่ยทำอะไรบ้าง
1: อาจจะที่เราคิดไม่ถึงก็ได้อาจจะมีอะไรดีๆเป็นใหม่ๆ
0: ก็เม้นมาใต้โพสต์นี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวโพสต์นี้มันก็จะเดี๋ยวรายการเนี้ยก็จะอยู่
1: บน
0: เพจของสวทชลบุรีถูกไหมคะเราเห็นเราปุ๊บฟังปุ๊บเม้นมาข้างใต้เลยว่าเฮ้ยเราทำอะไรบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างถ้ามีเม้นไหนถูกใจเราจะส่ง
1: มีรางวัลใช่ไหมคะ
0: มีของรางวัล
1: ไปลุ้นเป็นอะไร
0: จะเป็นของรางวัลรักโลกแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราบอกได้ว่าประมาณสัก5รางวัลก็มาช่วยกันเม้นเยอะๆนะคะเผื่อว่าเป็นไอเดียดีๆสำหรับคนที่เข้ามาอ่านเนาะว่าเอ้ยเขาทำอย่างนี้กันได้เหรอนู่นนี่นั่นเหมือนที่เราแนะนำเรื่อง DIY พัดลม
1: ใช่
0: ไหมคะเอาพัดลมมา DIY เป็นถังขยะแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เผื่อคนมีไอเดียดีๆเราก็แอบเอามาใช้ด้วยถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
1: ช่วย
0: กัน
1: ช่วยสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันไงก็พอแชร์แบบว่าสิ่งดีๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยรักโลกอีกทางหนึ่งนะคะโอเคก็ส่วนเรื่องราวของที่เราได้บอกเล่ากันวันนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยก็คือสนใจในเรื่องของการเข้ามาใช้บริการนะคะการสมัครสมาชิกอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถติดต่อหรือติดตามได้ที่ไหน
1: ได้เลยค่ะ
0: อัน
1: ดับแรกก็คือที่เว็บไซต์ของสำนักขอสมุดของเรานะคะขึ้นไว้ตรงนี้ www.lib.bu.ac.gh นะคะแล้วก็เพจของสำนักขอสมุดเราก็ BU Library Fan Page นะคะแล้วก็ Line Official ของสำนักขอสมุด @BU Library ค่ะ
0: ขึ้นไหมข้างล่าง
1: ขึ้นไหมขึ้นทัน
0: ไหมไม่ทันเดี๋ยวของเรามีการ
1: เดี๋ยวขึ้นใหม
0: ่เดี๋ยวขึ้นใหม่พูดใหม่อีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะ
1: อีกรอบหนึ่งนะคะเว็บไซต์ของสำนักขอสมุดนะคะ www.lib.bu.ac.th นะคะแล้วก็เพจของสำนักขอสมุด BU Library Fan Page Line Official ของสำนักขอสมุดนะคะ @BU Library ค่ะ
0: โอเคถ้าทั้งหมดที่เราพูดมานี่จำอะไรไม่ได้ขอให้จำช่องทางที่ติดต่อกับเราก็แล้วกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริการต่างๆหรือสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดเกี่ยวกับการใช้บริการเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถาม
1: ได้
0: ผ่านทาง3ช่องทางอันนี้นะคะ ก็ได้รับทราบช่องทางกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นหน่วยงานไหนคณะไหนก็สามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะในรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:35 น.นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาแล้วกับรายการโรงหมอนะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันพร้อมสาระดีๆที่ใจคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเรากันนะคะพร้อมกับสุริพรค่ะเราจะคุยกันกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละมาถึงอีกเรื่องพฤติกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่อาจจะดูแบบมันทำไปมันก็ไม่ดีทำไปมันก็ไม่เวิร์กมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบปลอมๆหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรกันบ้างนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพแน่นอนตอนนี้คุณหมอคะทุกคนก็ให้ความสนใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกำลังกายการเสริมสร้างสุขภาพสุขภาวะในด้านต่างๆเยอะมากขึ้น
2: ใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตหรือดูในโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
2: ก็จะมีส่งมาเรื่อยๆเลยวิธีการดูแลสุขภาพโน่นนี่นู่นแล้วเราก็เชื่อด้วยสิเ ชื่อเยอะมาก
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็แหมคนส่งมาก็เป็นคนรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: คนรู้จักแต่ก็ต้องดูข้อมูลดูคนเขียนด้วยนะส่วนใหญ่เราจะต้องดูว่าใครเป็นคนเขียนข้อมูลอันนี้นะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่บางทีแชร์กันในโลกโซเชียลหรือว่าส่งต่อๆกันมาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะมีข้อมูลที่ทำไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพก็ได้
2: ใช่ค่ะใช่ใช่บางทีเราเลือกเชื่อข้อมูลด้านเดียวหรือเชื่อข้อมูลที่เข้าข้างตัวเอง
1: ค่ะ
2: อยู่แล้วแล้วเราก็เอาไปทำ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันมีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ถูกวิธีแบบผิดๆอยู่บ้างนะคะ
2: ผิดหรือไม่ถูกอยู่บ้างนะเช่นบางคนไม่สนใจเวลาไม่สนใจเวลาอาหารอย่างคนที่จะลดน้ำหนักเนี่ยนะก็จะละเลยเวลากินนะหรือว่าพยายามกินให้น้อยที่สุดทำเป็นงานเยอะจังนะไม่กินไม่อะไรนะเพื่อจะได้กินให้น้อยๆไงกินให้น้อยกว่าเดิมอ่ะ
1: ค่ะ
2: เพื่อกินให้น้อยที่สุดก็ไม่สนใจเวลาอาหาร
1: ค่ะ
2: ซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าชนิดของอาหารน่ะแล้วก็เวลาในการกินเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยมีงานวิจัยที่ระบุว่าหากกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก่อนการออกกำลังเนี่ยที่ต้องใช้แรงต้านอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็จะช่วยยืดเวลาการออกกำลังได้นะหรือหากกินหลังออกกำลัง1ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์โปรตีนได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
1: ไม่น่าเวลาหลังออกกำลังกายจะหิว
2: ใช่ทีนี้คนที่ไม่สนใจเวลาอาหารเนี่ยก็มาฟังเรานะทำไมเราควรกินข้าวให้ตรงเวลานะคะทำไมเราควรกินข้าวให้ตรงเวลาม
1: ันเป็นคำถาม
2: น้องลีน้องลีกินข้าวตรงเวลาไหมอะสมัยก่อนไม่ใช่ไหม
1: สมัย
2: เคยเล่าอะ
1: ใช่เมื่อก่อนโอ้มื้อเช้าไม่เคยกินมาเป็น10ปีเลยแล้วก็หลังๆมาเริ่มกินแล้วก็บางวันก็ไม่ได้กินหลังๆเริ่มแบบอ่ะเริ่มไม่ค่อยได้กินแล้วหรือว่าก
2: ินไม่เป็นเวลาล่ะกินไม่เป็นเวลาล่ะ
1: ไม่เป็นเวลานี้ก็บ่อยมากบ่อยมาก
2: เกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับ
1: คือบางทีทำงานเพลินอันนี้บางทีนะต้องบอกว่าเป็นบางทีแต่บางทีก็แบบเงยหน้ามาเอ้ยจะเที่ยงละกินข้าวอ่ะก็จะลงไปกิน
2: อะไรแบบนั้น
1: แต่บางทีเลยมันก็แบบตอนเช้ามื้อเช้าจะเลยตลอดบางทีเก้าโมง
2: พอจัดรายการเองก็เลยทราบว่ามื้อเช้าไม่ควรงดถูกไหม
1: อด
2: ไม่ควรงดอย่างยิ่งนะที่เราเคยพูดกันไปละท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้ทำไมเราควรกินข้าวให้ตรงเวลาเหตุผลก็คือเขาเสริมการทำงานของระบบเผาผลาญกินข้าวตรงเวลาเสริมพลังงานแก่ร่างกายแล้วก็กินข้าวตรงเวลาเนี่ยป้องกันการขาดสารอาหารทีนี้ในเรื่องของการเสริมการทำงานระบบเผาผลาญเนี่ย
1: ค
2: ือการรับประทานอาหารเนี่ยจะช่วยให้ระบบในร่างกายเนี่ยเริ่มวงจรการทำงานได้เป็นปกติเมื่ออดอาหารหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยไม่ว่าจะมื้อใดๆก็ตามเนี่ยร่างกายจะขาดพลังงาน ระบบต่างๆในร่างกายก็จะทำงานช้าลงนะ แล้วก็โดยเฉพาะการเผาผลาญที่จะทำงานช้าลงกว่าปกติทำให้เผาผลาญแคลอรี่ได้น้อย ผู้ที่ลดน้ำหนักเนี่ยหากต้องการลดน้ำหนักอย่างได้ผลเนี่ยไม่ควรอดอาหารนะคะไม่ควรอดอาหาร
1: ใช่เพราะถ้ายิ่งอดอาหารเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โหย
2: ค่ะ
1: มากขึ้น
2: เสริมระบบเผาผลาญแล้วนะเสริมพลังงานแก่ร่างกายการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานในแต่ละมื้ออย่างเพียงพอ
1: ค่ะ
2: นะร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอที่จะไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆจะทำให้กระฉับกระเฉงมีพลังงานเพียงพอพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะช่วยนอกจากนั้นยังช่วยให้มีสมาธิจะช่วยลดความอยากอาหารในมื้อต่อไปทำให้ไม่กินจุกจิกหรือกินมากเกินในมื้อต่อไป นะตรงกันข้ามกับการกินข้าวไม่ตรงเวลาจะเสี่ยงทำให้หิวบ่อย
1: โอ้ใช่ อันเนี้ยยืนยันได้เพราะว่า พอเริ่มอย่างตอนเที่ยงเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เน้นแป้งเยอะ
2: ค่ะ
1: ก็จะแค่แบบว่าเอาแค่พออิ่มแต่มันกลายเป็นโหย
2: ค่ะ
1: โหยแบบอยากกินขนมหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ดีว่าบางวันก็ซื้อผลไม้เอาไว้
2: ใช่
1: หรืออะไรแบบนี้แต่มันก็ยังรู้สึกอยากกินขนมหรือน้ำหวานๆเนี้ยค่ะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: มันจะได้รู้สึกว่าเราไม่สดชื่น
2: มันต้องการพลังงานไง
1: ใช่เพราะเรา
2: ต้องการหวาน
1: ๆกินอิ่มแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เพียงพอต่อร่างกายของเราที่ต้องการ
2: ใช่อ
1: ัน
2: นี้ประโยชน์ที่กินข้าวตรงเวลาอีกข้อหนึ่งก็คือป้องกันการขาดสารอาหารทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแล้วก็เพียงพอการอดมื้อหนึ่งมื้อใดเนี่ยจะทำให้ได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอถ้าทำติดจนเป็นนิสัยเนี่ยก็จะประสบกับภาวะขาดสารอาหารบางชนิดได้นะคะ
1: ค่ะพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินอะไรพวกน
2: ี้ใช่คราวนี้การกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
1: ค่ะ
2: เสี่ยงหลายอย่างเลยมีผลต่อน้ำตาลในเลือดมีผลต่อระบบการย่อยทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงแล้วก็เสี่ยงต่อโรคอ้วน
1: อุ๊ย
2: นะคะ
1: ค่ะ
2: มีผลต่อน้ำตาลในเลือดก็คือถ้าอดอาหารหรือกินข้าวไม่ตรงเวลาเป็นประจำเนี่ยร่างกายจะไม่ได้รับคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย
1: ค่ะ
2: นะคะเมื่อระดับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดมีความผันผวนก็จะเกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนอกจากนี้สมองเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้กลูโคสเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองถ้าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเนี่ยจะทำให้สมองทำงานช้าด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะมีผลต่อระบบย่อยอาหารถ้ากินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยจะทำให้ระบบการย่อยผิดปกติก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะได
1: ้
2: นะแล้วก็ทำให้ระบบเผาผลาญช้าเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยนะร่างกายรับพลังงานไม่เต็มที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติเช่นรู้สึกเหนื่อยล้ามีความเครียดนะคะท้องผูกแล้วก็เสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยนะเมื่ออดอาหารเนี่ยทำให้ความอยากอาหารในมื้อต่อไปอ่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กินจุกจิกอย่างที่คุยกันไปแล้ว
1: ว้าว
2: ค่ะ
1: อันนี้แค่ไม่ตรงเวลา
2: เรื่องแรกคือพฤติกรรมสุขภาพปลอมๆที่เราคิดว่ามันดีอ่ะคือไม่สนใจเวลาอาหารนะกินอาหารไม่ตรงเวลาต่อไปพฤติกรรมอีกอย่างนึงที่คนลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรชอบทำก็คือเลิกกินคาร์บโดยสิ้นเชิง
1: คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเอง
2: ใช่คนก็จะบอกว่าฉันไม่ทานแป้งนะเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆของคนอยากลดความอ้วนฉันไม่กินข้าวนะกำลังไดเอทอยู
1: ่
2: นะอันนี้ก็ได้ยินบ่อยๆ
1: ใช่ใช่
2: เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเลิกกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไปเลยเพราะว่านะเพราะคิดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงกลัวจะเหลือสะสมแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยยังต้องการคาร์โบไฮเดรตอยู่เพราะว่าเป็นตัวช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนเมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะช่วยกักเก็บไกลโคเจนในกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
1: ค่ะ
2: นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเลือกคาร์โบไฮเดรตชนิดดีนะเช่นข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวซ้อมมือขนมปังโฮวีตซึ่งสาวๆปัจจุบันเนี่ยมีเยอะเลยไปสั่งข้าวด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: เขาเอาข้าวกล้องนะเราก็อายๆเรากินแต่ข้าวขาวเฮ้ยลุงลีกินอะไร
1: ข้าวกล้อง
2: เก่งมาก
1: ถ้ามีให้เลือกนะ
2: เก่งมาก
1: กินข้าวกล้องเลือกข้าวกล้อง
2: ชินแล้วใช่ไหม
1: ได้จะบอกว่าชินไหมกินได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องผสม
2: ไม่ต้องผสม
1: ไม่ต้องแบบ
2: แล้วกินด้วยมือไหมอ่ะ
1: ถ้าสะดวกและเอื้อมหน่วยอย่างเช่นบางร้าน
2: มีขายใช่ไหม
1: เราก็
2: มีขายก็เลือกข้าวกล้องโอ้ดีมากเลยนะคะ ท่านผู้ฟัง
1: อยู่กับคุณหมอเยอะไง
2: ถ้าทำได
1: ้คุณหมอบอกก็เลยทำนี่แหละ
2: เดี๋ยวนี้สาวๆเขาเนี่ยรักสุขภาพเขากินถูกนะ
1: ค่ะ
2: ใช่ทานข้าวกล้องกันคราวนี้ถ้าไม่ทานแป้งเลยเนี่ยจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงคาร์โบไฮเดรตเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตั้งเรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาลสมัยประถมนะอาหาร5หมู่ที่ร่างกายต้องการนะคะ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายก็จะแปลงเป็นน้ำตาลกลูโคสใช่ไหมก็จะให้พลังงานในการทำกิจกรรมทั้งยืนเดินวิ่งทำงานออกกำลัง
1: ค่ะ
2: ซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยต้องการพลังงานทั้งสิ้นถ้าเราขาดแล้วเป็นยังไงน้องลีถ้าเราไม่กินเลย
1: มันก็จะโหย
2: เขาเรียกว่าโหยนะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่มีแรงสมองไม่แล่นเหนื่อยง่าย
1: อยากกินอะไรหวานๆ
2: เห็นไหมเห็นไหมที่น้องลีพูดไปเห็นไหม
1: ใช่
2: บางคนเนี่ยถ้าหักดิบนะฉันเลิกกินขาบฉันจะลดน้ำหนักแล้วต่อไปนี้นี่แหละอาการเหล่านี้มาเลย
1: ค่ะ
2: นะ
1: กินไปเถอะนิดหน่อย
2: อารมณ์เสียไหมอะไม่เลี้ยงไม่
3: หมดค่ะแค่รู้สึกว่าไม่หงุดหงิดต้องลง
2: เฉย
3: ๆอย่างแบบบางทีอยากอยู่ๆก็อยากกินน้ำอารมณ์อย่างเงี้ย
2: หวาย
3: ซึ่งปกติไม่ห้อย
2: น้ำเปล่าไม่ได้เหรอ
3: ฮะ
2: น้ำเปล่าไม่ได้มันไม
3: ่อ๋อปกติจะดื่มน้ำเปล่าอยู่แล้ว
2: ใช่
3: แต่ว่าบางวันที่พอเราแบบมื้อเที่ยงเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: นี่ก็จะทานแบบเขาเรียกว่าอะไรแป้งอ่ะน้อยลงก็คือมื้อกลางวันก็ไม่ได้เป็นจานพูนใหญ่ๆเพราะกลัวแบบกินเยอะ
2: สมัยก่อนจานพูนใหญ่เหรออ
3: ุ้ยยังเยอะ2จานอ่ะ
2: หูตายแล้ว
3: เป็นคนกินซอฟพิซซ่าถาดใหญ่กินคนเดียวหมดค่ะไม่ได้กินแค่หน้า
2: ฟัง
3: 8ชิ้นสุริพรกินหมด
2: โอ้โห
3: ตอนนี้มันอายุมากแล้วไงก็เลยระวังพอระวังไประวังมากลายเป็นโหยน้ำตาลความหวาน
2: ไม่แต่ทำถูกแล้วคือลดเฉยๆนะคะน้องลีไม่เลิกกินขาบโดยสิ้นเชิงนะ
3: แค่ลดลง
2: เฉยๆนะคะ
3: ค่ะ
2: ฮะคราวนี้อันตรายจากการขาดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะนอกจากขาดพลังงานแล้วทำให้ไงระบบการทำงานภายในเริ่มแปรปรวนด้วยนะคะภูมิคุ้มกันเริ่มบกพร่องตับไตกระเพาะอาหารเริ่มทำงานผิดปกติรวมไปถึงระบบโลหิตต่อมน้ำเหลืองนะอาจจะเป็นช่วงอันตรายที่โรครุมเร้านะคะร่างกายจะอ่อนแอเชื้อแบคทีเรียไวรัสเนี่ยอาจจะเข้ามาก่อโรคได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ต้องระวังเนาะอ้าวถ้างั้นกินไม่กินเลยก็ไม่ดีกินมากก็ไม่โอเคต้องสักประมาณยังไงให้แบบพอดี
2: ก็กินอะไรดีล่ะกินข้าวไม่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เป็นชนิดที่ดีที่เราพูดไปแล้วใช่ไหมข้าวซ้อมมือข้าวกล้องอะไรประมาณนั้นแล้วก็จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องเลยนะถามว่าปริมาณแค่ไหนอะไรเนี่ยแคลอรี่เนี่ยต้องดูตามน้ำหนักตัวเลยถ้าจะเอาลดความอ้วนอะไรขนาดนั้นเนี่ย
3: คำนวณออกมาเลย
2: แต่ว่าถ้าเราไม่เอาถึงขนาดนั้นที่จะต้องนักโภชนาการเนี่ย เป็นคนคำนวณให้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆเพื่อลดน้ำหนักนะคะก็คือพฤติกรรมการกินเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังเนี่ยง่ายๆก่อนเลยถ้าไปคำนวณแคลอรี่แล้วปวดหัวไม่เอาดีกว่าไม่ต้องไปลดไปแล้ว เปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนทบทวนซิของมันของทอดของหวานที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าขนมกรุบกรอบนะทานอยู่ไหมถ้าทานไม่บอกให้ลดนะให้งด
3: มันคนละแบบกัน
2: ถ้าเกิดความรู้สึกอยากก็ให้เปลี่ยนเป็นธัญพืชหรือว่าผลไม้แทน
3: โอ้บางคนทำใจไม่ได้
2: อ
3: ่ะ
2: อย่างสมัยไม่รู้นะสมัยก่อนที่ยังไม่ได้ work from home อ่ะสมมุติว่าเราไปกินกับเพื่อนๆหลายๆคนลงไปที่ตึกใช่ไหมยังทำงานที่ตึกแล้วลงไปซื้อก็ซื้อของทอดเข่ามาของมันของหวานโอ้กินกันหลายๆคนมันอร่อย
3: มันเพลิน
2: ตอนนี้อาจจะน้อยหน่อยหรือปะเราไม่ค่อยไปกินกับเพื่อนแล้วต่างคนต่างโต๊ะต่างกินอยู่ที่ทำงานนะคนที่ไม่ได้ work from home อย่างนั้นนะแล้วก็แต่คนที่อดไม่ไหวจริงๆก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นธัญพืชนะไม่รู้อ่ะน้องลีเคยทานพวกธัญพืชไหมมันก็อร่อยน้อยหน่อยเนาะแต่มันก็ยังได้กรุบกรอบบ้างนะ
3: มัน
2: ว่าไหม
3: เขาเรียกว่าไม่มีอรรถรสในการกินคือเหมือนแบบความสุขในการกินจะน้อยลง
2: แต่มันก็กรุบกรอบกรอบไปได้นะ
3: คือบางคนก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะยังเห็นเพื่อนเนี้ยค่ะเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แบบ โอ้เขาก็จะแชร์บน Facebook ว่าวันนี้เขากินอะไรเงี้ยแล้วเขาทำได้เขามีวินัยสูง
2: ใช่
3: เออแล้ว
2: ก็ดีนะ
3: เลยว่าสุขภาพเขาดีขึ้น
2: ถ้าอย่างนั้นเราเห็นอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเราก็ทำตามได้อันนั้นถูกต้อง
3: ใช่
2: ไหมหรือน้องลีบอกซื้อผลไม้มาแทนสมมติใบหิวนะผลไม้อาจจะเลือกที่มันไม่หวานนัก
3: ค่ะ
2: นะคะไม่ใช่ทุเรียนนะคะ
3: เออยังไม่ได้กินทุเรียนเลยเนี่ย
2: ค่ะทุเรียนหลายภูก็ไม่ได
3: ้ตายมะม่วงตายชมพู่
2: อะไรแบบนั้นก็จะได้ไฟเบอร์ด้วย
3: ค่ะใช
2: ่เรื่องที่หนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการกินง่ายๆเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องคำนวณแคลอรี่เยอะต่อไปมื้อกลางวันอาจจะเน้นรับประทานโปรตีนนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็โปรตีนสูงเช่นอกไก่เนี่ยเนื่องจากมีไขมันน้อยย่อยง่ายแล้วก็ไม่อิ่มก็เพิ่มไข่ต้มไปสัก2ฟองถ้าใครคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงก็อาจจะไม่ทานไข่แดงเยอะเกินไปนะคะโปรตีนอาจจะเป็นโปรตีนจากปลามาด้วย
3: ค่ะ
2: นะคะส่วนมื้อเย็นก็ทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเหมือนกันนะก็แล้วแต่เปลี่ยนเมนูอาหารไปเพื่อไม่ให้เบื
3: ่
2: อที่สำคัญคืออาหารมื้อก่อนนอนนี่แหละควรให้ห่างจากการเข้านอนอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงบางคนที่อ้วนเนี่ยถามสิกินก่อนนอน แต่บางคนอ้างว่างานดึก
3: เลิกดึก
2: ก็เลิกดึกเลิกดึกก็ต้องกินมื้อเย็นหนุ่ม
3: ไม่งั้นนอนไม่หลับ
2: 4 ทุ่มเสร็จเที่ยงคืนนอนแล้ว
3: อันถ้าไม่กินก็นอนไม่หลับอีกอ่ะ
2: ก็ไม่รู้อ่ะ
3: บางคนนะบางคนอันนี้ที่เคยได้ยินน
2: ะ
3: ก็ต้องกินอ่ะ
2: ใช่
3: หรืออะไรสักนี้สักหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คันนี้มัน2ชั่วโมงก็นอนแหละใช่มั้ย
3: ยังไม่ย่อยเลย
2: มันก็ไม่ได้มันไม่ย่อยไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลย
3: อ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปลำดับต่อไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ

0: ผู้ฟังครับโรคปลอกประสาทอักเสบหรือว่าโรค MS เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลายปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรคนะครับแต่เชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันระบบประสาททำให้เกิดการทำลายปลอกหุ้มประสาทในระบบประสาทส่วนกลางหรือปลอกหุ้มเส้นประสาทในส่วนปลายพบมากในผู้ป่วยอายุน้อยวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงานก็คือช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปีและพบว่าผู้หญิงเป็นโรค MS มากกว่าผู้ชายพบในคนเอเชียน้อยกว่าชาติตะวันตกแต่เนื่องจากเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติได้รุนแรงและเรื้อรังผู้ป่วยมักจะสูญเสียความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: กำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาพูดคุยกันต่อค่ะถึงช่วงเวลาของการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆเพื่อที่จะแบบเอาแหละควบคุมลดน้ำหนักดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคุยนอกรอบกับคุณหมอบอกว่าทำรายการสุขภาพนี้ก็ดีเหมือนกันนะจากพฤติกรรมเก่าก่อนที่อาจจะแบบโหไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นมาบ้างสุขภาพก็ดีไปตามวัยอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่หมดนะเราต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างเมื่อกี้เรื่องของการกินใช่ไหม
4: เมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ที่ว่าคนที่พฤติกรรมสุขภาพปลอมที่เขาคิดว่ามันดีอ
3: ่
4: ะก็คือเลิกกินขาบโดยสิ้นเชิงแล้วก็พูดกันแล้วไม่ควรจะทำแบบนั้นน
3: ะ
4: ก็เปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆนะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินซะนะแล้วก็ไม่กินดึกไม่อะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญคือลดน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลในเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งมากน้ำอัดลมอุ้ยเดี๋ยวนี้ดีใจน้ำอัดลมออกมาเป็นไม่มีน้ำตาลเยอะสมัยก่อนมีแค่พวกไม่อยากพูดยี่ห้อนะเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มที่ไม่มีน้ำตาลออกมาเยอะ
3: คือก็อย่าง
4: ออกมาแล้วสมัยก่อนมีแต่พวกอะไรดีอ่ะใช้คำว่าอะไรดีน้ำสีน้ำตาล
3: อ
4: ะเนี่ยคือไม่สองยี่ห้อนี่คือไม่มีน้ำตาลก็ซื้อได้ถ้ากินซีโร่อะไรไปนะเดี๋ยวนี้มีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มจ้า
3: ก็
4: ถ้าใครติดก็กินไป
3: อย่างน้อยก็สบายใจขึ้นมาหน่อย
4: จ้าชานมไข่มุกหวานหวานนะชานมไข่มุกนะน้องลี
3: ตอนอยู่ที่ทำงานที่เก่านี้ชานมไข่มุกเกือบยังบ่อยเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเกือบว่าเรายังบ่อย
4: มันติดชาหรือมันติดไอไข่มุกเนี่ยฮะ
3: มันความที่
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
13: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.thและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคน เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
15: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
16: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mill
17: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
18: แล้วพบกันใน

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค

0: ดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: หุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะก็พบกับหมวดวิทยาจันทร์สิรินะคะเราดิฉันจิรพรคำพนอยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะกำลังสนุกเลยว่าอย่างที่พูดว่าสุดท้ายหรือท้ายสุดอย่างที่เราพูดว่าวิทยากรกระบวนการสำคัญยังไงแล้ววิทยากรกระบวนการเนี่ยจะอยู่ในเวทีไหนยังไงคะหมวดคะ
3: ก่อนที่จะตอบคำถามของน้องจากปปท.เนี่ยผมขอพูดว่าสถานที่นี้เราได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอแล้วเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี่อาจารย์อุเทนท่านเมตตาท่านให้ใช้สถานที่ซึ่งสามารถควบคุมเสียงควบคุมคนได
2: ้ะ
3: นะครับตลอดทุกครั้งทีนี้จะมาเข้าสู่การสร้างความเข้าใจเรื่องวิทยากรกระบวนการในที่นี้เราจะพูดถึงระดับจังหวัดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจังหวัดละหนึ่งวิทยากรกระบวนการของจังหวัดเนี่ยที่จะมาสร้างกระบวนการในหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเนี่ยก็จะสิ่งแรกเลยเนี่ยควรจะมาจากอาสาก่อนนะครับแต่ว่าก็อันนี้คือเราตั้งธงไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีอาสาเนี่ยก็มาจากที่หน่วยงานเขาให้บทบาทหน้าที่ไว้ที่จะต้องเข้ามาทำงานสัมพันธ์กับหมู่บ้านชุมชนนะครับมาได้หลายช่องทางแต่ว่าพอมาสัมผัสจริงๆในวันเปิดเวทีที่ระดับอำเภอหรือระดับอำเภอหรือระดับหมู่บ้านจะมีอาสาเพิ่มนะครับ
2: ตัววิทยากรกระบวนการนะคะหมวดคือในวิธีคิดของหมูนะคะคือหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะวิทยากรกระบวนการอ่ะจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องชุมชนเข้มแข็งในระดับที่ลึกซึ้งข้อแรกนะคะไม่งั้นอ่ะมันจะไปไม่ได้ตรงที่ว่าวิทยากรกระบวนการอาจจะเกิดการสั่งการหรือการที่เข้าใจในกระบวนการเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพูดว่าตัววิทยากรเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าต้องไปพูดไปกระตุ้นไปชี้แจงให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะเคลื่อนงานแบบไหนหรือยังไงอะไรยังไงซึ่งแน่นอนว่าตัววิทยากรกระบวนการถึงจะต้องมีประสบการณ์พูดง่ายๆว่าเอาง่ายๆเลยนะคะต้องชี้ธงมาเลยว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งคืออะไรเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะเป็นอันอย่างอื่นเข้มแข็งไปนะหมวด
3: ครับ
2: ถูกไหมคะ
3: คือเอาอย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึง1ต้องอาสา
2: ค่ะ
3: 2ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชามันมาได้2ช่องทาง
2: ค่ะ
3: แต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยจะมาปรับตัวปรับวิธีปฏิบัติให้เข้าใจกับการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเวทีสำหรับพูดคุยกันนะครับว่าชุมชนเข้มแข็งมันคืออะไรแล้วในเวทีนี้เนี่ยเราจะมีวิทยากรกระบวนการที่ไม่ได้มาจากภาคราชการไปด้วยให้เห็นด้วยพอท่านได้เห็นคน2คนนี้หรือคนนึงเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านมีในใจท่านอยู่ที่ท่านใช้กับทำงานร่วมกับคนเหล่านี้อยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดของท่าน
2: หรือพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าวิทยากรกระบวนการอย่างจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วก็คืออย่างที่หมวดพูดว่าต้องมาจากจิตอาสาเป็นอันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นละหนึ่งก็คือต้องมีจิตอาสาแล้วก็จะต้องเป็นคนบุคคลที่พูดง่ายๆว่าสามารถที่จะชี้แจงถูกไหมคะหรือว่ากระตุ้นให้ทางทีมทางกลไกในชุมชนเนี่ยทำงานก็อย่างที่พูดว่าถ้าสมมติว่ากลไกในชุมชนเข้าใจผิดสื่อสารแล้วเข้าใจผิดวิทยาสื่อเมื่อสื่อสารเข้าใจผิดก็จะเกิดกระบวนการที่ว่าเหมือนแม่ปูเดินเป๋เหมือนลูกปูก็เดินเป๋ตามแม่ปูไปก็คือมันจะผิดตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าการกัดกระดุมเม็ดแรกผิด
3: ครับ
2: ถูกไหมคะ
3: เท่ากับเมื่อกี้เนี่ยเราผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นคน3คน
2: ค่ะ
3: คนแรกแล้วก็คืออาสามาจากภาครัฐนะครับคนที่2ก็คือผู้บังคับบัญชามอบหมายไปวางใจแล้วมอบหมายคนที่3ก็คือภาคประชาชนนะครับ จะมาจากช่องทางไหนจำนวนกี่คนเรา
2: ไม่จำกัด
3: ไม่ได้ให้ความสำคัญเป็นจำนวนหรือจะมาช่องทางทั้ง3ช่องทางเนี้ยเราจะให้ความสำคัญว่า1จะต้องปรับวิธีคิดและวิธีทำเปิดกว้างได้
2: ใช่
3: แล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถทำงานร่วมกับชาวบ้านได้
2: ใช่ค่ะสำคัญที่สุดนะคะอย่างที่พูดว่าวิทยากรกระบวนการต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างที่บอกค่ะว่าต้องมีศิลปะในการที่จะคุยโน้มน้าวชี้แจงทำความเข้าใจและเมื่อเกิดเหตุใดๆสมมติว่าเหตุข้อขัดแย้งก็จะต้องมีการที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าคาดว่าหมวดนะคะในฐานะที่เป็นวิทยากรกระบวนการแล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์สำหรับวิทยากรกระบวนการในหลายๆรุ่นซึ่งถ้าใครผ่านมาดูใน EP เนี้ยเมื่อเห็นบทวิทยาเนี่ยบางคนเนี่ยต้องเป็นลูกศิษย์อ่ะมีลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นน่ะเราถึงพูดว่าในกระบวนการตรงเนี้ยที่หมวดผ่านการเป็นวิทยากรกระบวนการมาเนี่ยแน่นอนว่าในเวทีเนี่ยมันเกิดการขัดแย้งมันก็จะต้องเหมือนกับทำให้มันดีขึ้นน่ะคือเราจะเป็นเราไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนั้นแต่เราจะต้องทำให้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดลงหรือให้มันไปในทางเดียวกันให้ได้ถึงทั้งหมด
3: คืออ้าวผมย้ำนะครับประเด็นแรกที่เราพูดอ่ะหนึ่งเนี่ยก็คือช่องทางมามี3ช่องทาง
2: ค่ะ
3: สองเป็นใครนะครับก็คือเราพูดไปแล้วตอนนี้ผมก็จะพูดว่าสามทำอะไร
2: ค่ะ
3: คือเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยชุดแรกของแต่ละจังหวัดเนี่ยครับจะมากน้อยจำนวนกี่คนเราไม่ได้มีกำหนดตายตัวนะยิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าท่านมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนกันได้มาเรียนรู้ร่วมผ่านการเรียนรู้ได้นะครับท่านจะชุดแรกเนี่ยจะมีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัดก็คือเป็นพี่เอนะครับเมื่อท่านทำมีประสบการณ์ในหมู่บ้านตัวอย่างของจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สรุปถอดบทเรียนทั้งตัวเองสรุปถอดบทเรียนของทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆไปเมื่อจังหวัดขยายผลไปยังอำเภอละหนึ่งเนี่ยท่านต้องไปสร้างวิทยากร B ของแต่ละอำเภอเรียกว่าวิทยากรอำเภอนะครับท่านก็ต้องเป็นผู้มาเป็นตัวแทนผมละท่านชุดแรกเนี่ยชุด A เนี่ยจะต้องมาแทนพวกผมแล้วท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเหมือนที่ผมทำกับท่านต่อไปก็จะไม่มีผมแล
2: ้
3: วไม่มีผมสองคนนี้แล้วท่านจะขึ้นมาทดมาแทนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
2: ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววิทยากรกระบวนการนะคะอย่างที่พูดว่ามันก็ต้องมีการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้กันก่อนอย่างที่หมวดก็อาจจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าไปทำความเข้าใจกับทางวิทยากรในระดับพื้นที่จังหวัดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจตรงกันเนื่องจากว่าอย่างที่พูดว่าการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ผิดตั้งแต่ต้นต่อให้เคลื่อนโดยความขยันหมั่นเพียรใดๆก็ตามแต่ว่าปลายทางมันจะไม่ไปหรือพูดง่ายๆว่าเราจะตั้งใจจะไปเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อถ้าเราหันหัวรถผิดเราอาจจะได้ไปปัตตานีแทนหรือไปทางอุบลแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พูดว่ามันถึงสำคัญว่าเราจะเสียแรงเปล่ากับการเคลื่อนงานครั้งนี้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับวิทยากรกระบวนการเป็นหลัก
3: ทำไมผมถึงกล้าพูดคำว่าพอลงไปขยายจากจังหวัดไปสู่อำเภอละหนึ่งเนี่ยท่านจะเป็นตัวแทนพวกเราแล้วเราจะไม่ลงไปยุ่งกับท่านนะเพราะว่าผมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทีมของท่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านเก็บไปกับหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดเนี่ยท่านเก็บไปจากทำก่อนคิดแล้วมาสรุปใช้ซึ่งต่างจากหน้างานเดิมที่ท่านรับรายการมาทั้งชีวิตเนี่ยท่านถูกให้เขาคิดมาก่อนโดยไม่รู้ว่าคนคิดเขาอยากได้อะไรแล้วสั่งมาให้ท่านทำท่านก็ทำตามสั่งให้เสร็จแค่นั้นเองถ้าท่านสามารถเปลี่ยนมาตามหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยทำก่อนคิดแล้วสรุปใช้แล้วท่านเอาไปใช้กับวิทยากรอำเภอไปปลุกน้องระดับอำเภอขึ้นมาเป็นวิทยากรเหมือนท่านเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเดินหนักนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
2: ก็คือท่านจะเบาแรง
3: นี่คือความคาดหวังของเราความคาดหวังของผมต้องไปสร้างหมวดวิทยาน้องโบตันก็ต้องไปสร้างน้องโบตันในจังหวัดนั้นให้ได้แล้วเดี๋ยวท่านจะต้องเป็นตัวแทนผมสองคนไปสร้างต่อในระดับอำเภอ
2: จริงๆอ่ะเราคาดหวังเสมอนะคะว่าอยากให้มีบุคคลที่เข้าใจในกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเราไม่ได้พูดนะคะว่าเราบอกว่าเราถูกต้องเราดีงามอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาเราผ่านประสบการณ์ของการทำกระบวนการตรงนี้มาแล้วเราคิดว่าเรามีประสบการณ์หรือองค์ความรู้ระดับหนึ่งที่เราเห็นผลในเชิงประจักษ์ของเด็กและเยาวชนเราเห็นผลในเชิงประจักษ์ของการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอย่างจริงๆก็คือว่าต่อเนื่องหลายปีจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ต่อเนื่องอยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าผู้ใหญ่นิดแม้ว่าผู้ใหญ่จะลงจากคำว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือท่านไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีบุคคลอื่นขึ้นมาแทนก็ยังขับเคลื่อนงานอยู่เพราะฉะนั้นเราถึงการันตีท่านได้ว่าในกระบวนการที่เราทำมาแม้ไม่ได้ถูกต้องที่สุดแต่ก็หวังผลได้เอาง่ายๆว่าหันหัวน่าจะถูกทางอะค่ะว่าถ้าเราไปเชียงใหม่เนี่ยน่าจะไปถึงเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราเลยอยากจะให้ทุกคนอะมาเรียนรู้กับเราด้วยล่ะค่ะหมวดเพราะว่าอย่างที่พูดว่าในตรงเนี้ยเราคาดหวังจริงๆไม่ว่าจะเป็นไหนหมวดก็อยากได้ลูกศิษย์ลูกหาที่เก่งๆเข้าใจหมวดอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะเคลื่อนงานแล้วรู้สึกว่ามันสร้างมรรคสร้างผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเองเนี่ยเคยทำงานร่วมกับหมวดเนี่ยมาหลายปีซึ่งตัวเองอะขอยืนยันเลยค่ะว่าหมวดอะแม้ว่าจะเป็นมีความเป็นอาจารย์ปรมาจารย์อยู่สูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ยอมรับในความคิดของเด็กรุ่นใหม่หรือความคิดของลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาถ้าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างแต่หมวดก็ยังเล็งเห็นผลได้ว่ามันก็เหมาะสมหมวดก็ยอมรับเพราะฉะนั้นเราถึงพูดอะค่ะว่าในการเป็นวิทยากรกระบวนการนะคะหนึ่งเนี่ยจิตอาสา2ก็คือการทำความเข้าใจร่วมดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พูดว่าต้องทำความเข้าใจร่วมกันแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเห็นพร้อมต้องกันตะ 100% ถูกไหมครับหมด
3: คือถ้าเราจะสร้างวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัดระดับอำเภอรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันทำง่ายกว่าสมัยรุ่นแรกเมื่อ10 20ปีที่แล้วผมลงไปทำเพราะว่าข้าราชการรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเปิดกว้างแล้วเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดการร่วมสมัยทีนี้เราก็จะพูดถึงหน้างานละนะหน้างานเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หมู่บ้านทั้งเปลี่ยนแปลงสังคมมันก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงคนเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวัตถุในหมู่บ้านเขาเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีอาชีพในหมู่บ้านเขาเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวัดโรงเรียนของเขาเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงศาลาหมู่บ้านของเขาเราจะไปเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงคนให้มันร่วมสมัยครับดังนั้นคนที่จะเข้าไปกระตุ้นให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือวิทยากรกระบวนการ
2: ใช่
3: ดังนั้นเราคาดหวังว่าวิทยากรกระบวนการทีมระดับจังหวัดเนี่ยจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยเราคิดว่าคนรุ่นใหม่ๆที่อาสาเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดเปลี่ยนแปลงทั้งแนวทางเพื่อให้มันเกิดกรรมร่วมสมัยเพราะว่าเราต้องยอมรับด้วยกันนะครับว่าท่านที่มาเป็นวิทยากรนะและทีมผมเนี่ยว่าการพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยให้มันร่วมสมัยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลง
2: ใช่ค่ะ
3: ดังนั้นการเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงคนก่อน
2: ใช่
3: เราจะเปลี่ยนแปลงคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราก่อนคือคนที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการสิ่งที่ติดตัวติดมือเรามาจากที่เรารู้มาก่อนเนี่ยในที่เขามอบบทบาทให้เป็นวิทยากรมันอาจจะไม่ได้ตอบงานนี้ก็ได้แต่ท่านเข้ามาแล้วท่านยอมเปิดใจคุยกับเราชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองท่านสามารถเปลี่ยนได้แล้วท่านผมยอมรับว่าข้าราชการรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลาเขารักอะไรแล้วเขาอยากทำเนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะว่ามาจากฐานความรู้รุ่นใหม
2: ่คืออย่างที่บอกนะคะว่าในเขาเรียกว่าในสังคมปัจจุบันอ่ะมันมีโซเชียลมันมีหลายๆอย่างของการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของพวกเราอ่ะมันเรียนรู้สมัยก่อนเนาะมันต้องอ่านตำรามันต้องมันมีแต่หนังสือแต่ตอนนี้มันมีทั้งคลิปวิดีโอมันมีกูรูมากมายที่เราแม้กระทั่งอยู่บ้านไม่ต้องเดินตากตำสมัยก่อนเนี่ยเดินตากตำไปแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะแม้กระทั่งประชุมทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเรียนรู้มากมายที่เรารู้สึกว่าในโลกปัจจุบันน่ะการเรียนรู้อ่ะ สามารถจะเรียนรู้ได้รวดเร็วและว่องไวเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยกังวลเรื่องการที่จะมาเรียนรู้กันแต่อย่างที่พูดอะค่ะว่าในตัววิทยากรกระบวนการอะหน่วยงานภาครัฐอาจจะเป็นกังวลหน่อยตรงที่ว่าหน่วยงานภาครัฐอะยังติดเงื่อนไขของกรอบของทำอะไรและได้อะไรตัวชี้วัดต้องเป็นแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่า

0: ครับคือผมขอยกตัวอย่างผมแล้วกันเพื่อให้พี่น้องราชการที่ฟังเสียงนี้อยู่เนี่ยจะได้เข้าใจตัวผมเองเนี่ยรับราชการมานะผมสมัยอยู่ตชด.เนี่ยผมเป็นวิทยากรสัมพันธ์มวลชนนี่คือหนึ่งวิทยากรแล้วพอต่อมาผมมาทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับสำนักงานปปส.เนี
1: ่
0: ยแล้วผมมีประสบการณ์ในการทำงานในหมู่บ้านผมก็ปรับตัวมาเป็นวิทยากรกระบวนการจากวิทยากรสัมพันธ์มวลชนขณะเดียวกันเนี่ยมีหน่วยงานต่างๆในระดับศูนย์ยาเสพติดอำเภอจังหวัดต
1: ้
0: องการให้ผมไปบรรยายผมก็เป็นวิทยากรบรรยายด้วยคนเดียวเป็น3วิทยากรแต่หน้างานของชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าชุมชนเข้มแข็งมันคืออะไรแล้วเราต้องใช้บทบาทของวิทยากรกระบวนการหรือวิทยากรบรรยายหรือวิทยากรสัมพันธ์มวลชน
1: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวิทยากรมีหลายรูปแบบแต่ว่าวิทยากรกระบวนการโดยเฉพาะการสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอะไรอย่างที่ว่าหมวดผ่านมาหลายวิทยากรแล้วหมวดก็เคยบรรยายให้พช.ด้วยแหละคือพช.ทางพช.รุ่นเก่าๆก็น่าจะรู้จักหมวดดีอะตอนรุ่นเก่าๆที่ทำงานกับหมวดตอนนี้ก็คงนะก้าวหน้าในอาชีพราชการก้าวใหญ่ๆโตกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงพูดว่าตัววิทยากรกระบวนการต้องให้เขาท่านเข้าใจว่าท่านเข้าใจหรือเปล่าว่าวิทยากรกระบวนการไม่ใช่วิทยากรปกติที่บรรยาย
0: คือเอางี้แล้วกันนะไหนๆพูดตรงนี้แล้วให้กระจ่างเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือวิทยากรบรรยายเนี่ยก็คือเป็นผู้นำความรู้เฉพาะด้านเป็นเรื่องๆไปตามคำเชิญหรือเข้าไปในหมู่บ้านเอาความรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เรารู้ที่เราถนัดเนี่ยไปพูดให้คนที่เขาเตรียมจัดคนไว้ให้เนี่ยเข้าใจแล้วก็หมดเวลาแล้วก็รับซองแล้วก็กลับเป็นจ๊อบ
1: ๆ
0: เป็นจ๊อบๆไปเอาเดี๋ยวอำเภอนี้เดี๋ยวจังหวัดนี้เดี๋ยวหน่วยงานนี้ไปเป็นจ๊อบๆอันนี้เขาเรียกว่าวิทยากรบรรยายสองวิทยากรสัมพันธ์มวลชนอันนี้จะเริ่มเป็นทีมแล้วไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเมื่อกี้นี้พูดเป็นศิลปินเดี่ยวนะ
1: บรรยาย
0: วิทยากรสัมพันธ์มวลชนจะเป็นทีมแล้วอาจมีเครื่องมือแล้ว มีกองชิงฉาบแล้ว มีร้องเพลงมีเต้นมีรำมีเล่นตลก
1: ท
0: าแป้งนะเริ่มแล
1: ้
0: วแต่ว่าแค่สร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจกับชาวบ้านให้เขายอมรับหน่วยงานของท่าน
1: ละลายพฤติกรรม
0: แสดงความใกล้ชิด
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: อันนี้แล้วก็จบเป็นจบๆไปนะแล้วก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปตำบลแล้วแต่ว่าในแผนของท่านปีนี้ท่านจะไปกี่หมู่บ้าน
1: ม
0: ีเงินแค่ไหนมีเงินไป5หมู่บ้านก็ไปแค่5หมู่บ้านพวกนี้ต้องใช้งบนะคือวิทยากรแรกวิทยากรบรรยายนะไปเอาตังค์ให้ความรู้แล้วเอาตังค์แล้วก็จบปิดวิทยากรสัมพันธ์มวลชนเนี่ยต้องมีงบของหน่วยงานเนี่ยปีนึงให้ทำกี่ที่กี่แห่งนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงวิทยากรกระบวนการวิทยากรกระบวนการเนี่ยก็มาจากทั้งสองอย่างสองวิทยากรเนี่ยหรืออาจจะมีเพื่อนเพิ่มมาอีกก็ด้วยก็ได้วิทยากรกระบวนการเนี่ยก็คือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยเป็นให้เปิดโอกาสให้เขาคิดแสดงความเห็นแล้วมีมติได้โดยเราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเขาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเกิดแผนเกิดโครงการมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเหมือนสองวิทยากรก่อนนั้นเราต้องอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดเพราะว่าการพัฒนาหมู่บ้านบางอย่างต้องอาศัยความรู้จากภายนอกก็คือตัวท่านเองแหละเพราะท่านเนี่ยไปมาหลายที่หลายแห่งท่านทั้งอบรมทั้งอะไรท่านมีความรู้เยอะท่านต้องเป็นทั้งวิทยากรบรรยายวิทยากรสัมพันธ์มวลชนและเป็นวิทยากรกระบวนการไปในตัวด้วย
1: หรือพูดง่ายๆนะคะก็คือว่าตัววิทยากรกระบวนการนะคะวิทยากรแรกที่เป็นวิทยากรปกติก็จะเป็นบรรยายให้ความรู้ตอบข้อสักถามปกติเนาะมีใครถามตอบประเด็นแรกประเด็นที่สองอีกอันนึงก็คือวิทยากรที่ละลายพฤติกรรมก็จะเป็นลักษณะที่ว่าลงพื้นที่เพื่อทำให้ชาวบ้านเนี่ยรักเรามากขึ้นก็คือรู้จักเรามากขึ้นละลายพฤติกรรมสร้างความสนเสเฮฮาไปแต่ว่าในกระบวนการในการเป็นวิทยากรกระบวนการมันมีการตอบโต้กันทางความคิด มันไม่ใช่แค่ตอบข้อส

0: ถามแต่มันจะเป็นการร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่อย่างเช่นการตอบข้อสักถามในเวทีของวิทยากรก็คือถามมาต่อไปในหลักของวิชาการหรือหลักองค์ความรู้แต่ในขณะเดียวกันวิทยากรกระบวนการมันคือการร่วมแก้ปัญหาด้วยซ้ำไปก็คือว่าอย่างเช่นเขายกมือต้นนะคะมัวชุมชนเนี้ยพอดีแบบว่าผู้ใหญ่วันประชุมเนี่ยมันเราประชุมในเวลากลางคืนตอนกลางคืนไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่เนี้ยธุรกิจอ่ะมันเป็นธุรกิจกลางคืนมันเริ่มต้นธุรกิจกันเอกเขาเรียกว่าทำมาหากินกันตอน6 โมงเย็นลากยาวไปถึงตีสามสมมติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยประชุมประชาคมตรงเนี้ยไม่ได้เราจะต้องแก้ปัญหายังไงเห็นไหมคะว่าเราเริ่มมีการเอาปัญหามาช่วยกันแก้ด้วยซ้ำไปของการถูกกันเพราะฉะนั้นแล้วถึงพูดว่าวิทยากรกระบวนการเป็นวิทยากรที่ต้องร่วมคิดร่วมถามร่วมแก้ปัญหาแล้วติดตามผลการขับเคลื่อนในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยถูกไหมคะหมด
1: ครับผมก็จะเล่าย้อนอดีตตัวผมเองนะสมัยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้น่ะเกือบติดเหมือนกันนะเกือบเสพติดเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาถูกเชิญมาใช่ไห
0: ม
1: ไปบรรยาย2 ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: เรื่องยาเสพติดเราไปใน2 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปพูดว่ายาเสพติดคืออะไร มันมาจากไหน มีจำนวนเท่าไหร่แก้ไขยังไงป้องกันอย่างไรเราพูดแล้วหมดไปชั่วโมงครึ่งนะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงอ้าวเดี๋ยวนะจับอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวมันมีถือป้ายหน่อยนึงไปช่วยเดินหน่อยแล้วมีช่วยกันถือป้ายรณรงค
0: ์
1: พอเสร็จจะกลับเดี๋ยวรอรับซองด้วยค่าบรรยายแต่ว่าไปขอปลูกต้นไม้ต่อต้านยาเสพติดหน่อยแล้วถึงจะให้ซองเราก่อนจะได้ซองอ่ะมันต้องทั้งบรรยายทั้งเดินถือป้ายทั้งปลูกต้นไม้ต่อต้านยาเสพติดเขาบอกเหลือกีฬาต่อต้านยาเสพติดตอนเย็นดาบกลับไปเถอะ
0: ค่ะ
1: ผมติดอะไรใช่ไหมจะติดอะไรไห
0: ม
1: จะติดซองนะ
0: อ๋อ
1: พอตอนหลังเนี่ยผมก็เลยพอเปลี่ยนตัวผันตัวมาเป็นวิทยากรกระบวนการมีซองไม่มีซองไว้สำคัญเราเห็นว่าหมู่บ้านเขาจำเป็นต้องเป็นชุมชนเข้มแข็ง
0: คืออย่างนี้ค่ะคือโดยปกติอ่ะวลาเชิญมาเป็นวิทยากรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเนาะก็คือค่าวิทยากรนั่นแหละค่ะเพราะแต่เราอ่ะจะไม่พูดถึงวิทยากรที่ท่านจิตอาสาเลอะเกินท่านบรรยายโดยที่ท่านไม่เอาเงินอันนั้นเรายกท่านไว้ในฐานะอาจารย์ปรมาจารย์ผู้ให้ความรู้ทรงความรู้อย่างแบบว่าอย่างเมตตาปานีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัววิทยากรส่วนมากดีกว่านะคะก็คือว่าวิทยากรเนี่ยก็จะมีเรื่องของการได้รับเงินมาแล้วบรรยายตามกรอบตามเนื้อหาที่หน่วยงานนั้นเชิญมาเชิญชื่อเขาเรียกชื่อบรรยายชื่อนี
1: ้
0: หมวดก็ต้องบรรยายตามธีมอะตามเนื้อหาที่เขาให้บรรยายซึ่งแน่นอนว่าบรรยายมันก็บรรยายไม่เหมือนกันเพราะชื่อหัวข้อบรรยายมันก็แตกต่างกันแต่มันใกล้เคียงกันดีกว่าแต่เราก็ต้องบรรยายไปตามหัวข้อที่เขาให้เราบรรยายข้อแรกข้อที่สองวันเราบรรยายเสร็จตอบข้อสักถามเสร็จเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคนที่มาบรรยายอะรู้จากเราบรรยายเยอะแค่ไหนถูกไหมคะหมวดคือหมวดจะไม่ได้รู้ฟีดแบ็กหรอกว่าเขาฟังหรือเปล่าวะเขาเข้าใจหรือเปล่าวะเขาอะไรหรือเปล่าวะถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ
1: ์
0: ถ้าเราพูดถึงตรงนั้นนะนอกเหนือจากการรับซองนะคะพูดถึงว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ว่าเอ๊เขาจะเข้าใจเราไหมเนาะแล้วเขาไปทำตามเราไหมเนาะแล้วอะไรยังไงมันไม่มีฟีดแบ็กไม่มีอะไรเลยอันนี้วิทยากรหลักนะคะที่เขาเรียกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยเวลามันเป็นวิทยากรกระบวนการนะคะหมวดทำไมเวลาทำไปแล้วอ่ะมันเกิดภาวะที่ว่าไม่มีค่าน้ำมันลดก็ไปไม่มีเงินค่าที่พักเพราะไปบางครั้งไปนอกพื้นที่ไกลมากต้องพักค้างไม่มีค่าที่พักก็ต้องจ่ายเองมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้ว่าเอ้ยมันดูพิเศษหรือมันดูยังไงแต่เราพูดถึงว่าหัวใจของวิทยากรกระบวนการที่ท่านที่ไปเนี่ยท่านมุ่งหวังว่าเอ๊สิ่งที่เราไปปลูกไว้อะมันติดหรือยังนะมันไปเคลื่อนไปถึงไหนนะเขาก็เลยมีใจที่จะยอมจ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าที่พักแล้วไปติดตามผลไปให้ความรู้ใหม่ถ้ายังทำไม่ถูกต้องถูกไหมคะหมวดไอ้นั่นเขาเรียกว่า คือเข้าถึงเนื้อจิตวิญญาณเลยว่าต้องไปดูว่าชุมชนที่ตัวเองไปให้ข้อมูลไว้ไปทำไปสร้างกระบวนการไว้เนี่ยเขาทำไปถึงไหนเป็นยังไงถูกไหมคะหมวด
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้เวลาไปมากนะเพื่อให้พี่น้องที่มีจิตอาสาจากราชการเนี่ยได้มองเห็นภาพวิทยากรมันมีกี่วิทยากรแล้วสิ่งที่เราต้องการให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดละหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยคือวิทยากรกระบวนการรูปร่างแล้วก็บทบาทหน้าที่มันจะเป็นแบบนี้คือจะมาจากทั้งวิทยากรบรรยายก็ได้วิทยากรสัมพันธ์มวลชนก็ได้แต่ว่ามาปรับวิธีคิดปรับบทบาทนำกระบวนการนะครับกระบวนการอะไรล่ะลงไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านก็กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งก็แสดงว่าไม่ใช่ไปวันเดียวแล้วกลับหรือเดือนเดียวกลับแล้วท่านเอากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเข้าไปสู่หมู่บ้านเปิดเวทีสร้างความเข้าใจให้หมู่บ้านที่หมู่บ้านเป้าหมายเนี่ยที่เขาเคยนั่งประชุมกันแบบนั่งมองแท้ทอยเนี่ยมาใช้เวทีหันหน้าเขาหากันเป็น
0: ใช่
1: รู้จักคิดเสนอปัญหากันเป็นแบบประชาธิปไตยด้วยนะเราเป็นวิทยากรต้องระมัดระวังตรงนี้ความเสมอภาคประชาธิปไตยการเหลื่อมล้ำอะไรพวกนี้ต้องสำคัญที่สุด
0: ใช่
1: นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะมีกิจกรรมต่อกันจะมี5กิจกรรม7กิจกรรม8กิจกรรม9กิจกรรมก็แล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะต้องกระตุ้นหนุนเสริมให้ชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นหรือเด็กเยาวชนเนี่ยทำกิจกรรมน่ะตามแผนงานโครงการน่ะตามลำดับก้าวข้ามกันก็ไม่ได้จากทำหนึ่งสองแล้วไปทำห้าหกก็ไม่ได้ต้องตามลำดับเสร็จแล้วต้องทำตามลำดับอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ขอยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรากำลังจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมสุจริตเนี่ยนะครับเรากำหนดไว้คร่าวๆเนี่ย8กิจกรรมนะครับแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันสำคัญทั้งสิ้นในการที่จะสร้างสังคมสุจริตหรือสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับแล้ววิจารณ์กระบวนการเนี่ยจะไปทำ1 2เสร็จแล้วอยากจะไปทำ6แล้วเดี๋ยวมาทำ3 4 5ที่หลังอันเนี้ยมันยังไงก็ไม่ชุ่มไม่เป็นชุมชนเข้มแข็งเพราะมันถูกร้อยเรียงเกี่ยวกันไว้อย่างเหมาะสมจากประสบการณ์ก็คือเราเรียนรู้จากหมู่บ้านมานะครับดังนั้นเมื่อเราได้ชุดความรู้หรือชุดกิจกรรมที่เราคิดว่ามันเคยทดลองมาแล้วทำเป็นชุมชนเข้มแข็งได้แล้วเนี่ยก็ต้องยึดตัวนี้เป็นหลักไปก่อน
0: คือแม้ว่าอย่างที่พูดนะคะว่าในกระบวนการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดหลักตายตัวแต่ว่าแน่นอนว่าในกรอบบางกรอบเนี่ยของการเขาเรียกว่าการที่ตกผลึกออกมาแล้วว่าในกระบวนการหรือขั้นตอนบางขั้นตอนเนี่ยมันข้ามไม่ได้หรือว่ามันโยกไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่พูดว่ามันเหมือนกับการที่เราฝึกปฏิบัติมาดีแล้วอย่างเช่นแกงเขียวหวานอยู่ดีๆเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะไปใส่ไก่ก่อนใส่น้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่แบบว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าขั้นตอนในการผลิตในการทำที่ตกผลึกและมันได้รับการพิสูจน์ทราบมาแล้วไอ้นั่นน่ะฆ่าไม่ได้เราต้องหมดจะพูดสื่อสารถึงตรงนั้นนะคะแต่ในกลวิธีหมวดสามารถจะให้ทำแบบยืดหยุ่นได้อะไรได้ถูกไหมคะพูดถึงกลวิธีในเนื้อหาของขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเนี่ยหลากหลายตามสไตล์
1: ครับคือกระบวนการขั้นตอนกิจกรรมต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยที่กับน้องทางปปท.พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่สูตรของเรา
0: ใช่
1: เราถอดมาจากประสบการณ์ที่เราไปทำงานมาจากประเทศไทยเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์ตกผลึกออกมาแบบนี
0: ้
1: ท่านก็ต้องยอมรับและทำแบบนี้ไปก่อน
0: ใช่
1: พอท่านทำหมู่บ้านต้นแบบสำเร็จแล้วถอดบทเรียนมาทีเนี้ยท่านจะมีคู่มือเป็นของท่านเองแล้ว
0: อันนี้เราจะไม่ยุ่งเลย
1: จะเป็นของท่านแล้วเราจะไม่ยุ่งนะ
0: ค่ะ
1: ท่านจะใช้ชุดคู่มือชุดเนี้ยไปทำอำเภอละหนึ่งต่อ
0: ค่ะใช่ พราะฉะนั้นเราถึงพูดนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราหลากหลายฟรีสไตล์ไปซะทุกอย่างมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าหัวเรือให้ไปเพราะฉะนั้นเราถึงว่าเราจะมีกรอบคร่าวๆส่วนกลวิธีใช่ค่ะกลวิธีหรือใดๆแล้วแต่ท่านเลยค่ะแต่อย่างที่พูดว่าแต่ว่าในบางอันอย่างที่พูดว่าเราตกผลึกแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นความคิดของเราแต่ว่าเรารู้จักชุมชนมาไม่น้อยเป็นร้อยๆชุมชนไม่หมดเป็นร้อยร้อยพันพันชุมชนหรือเปล่า
1: แต่เราขอเปิดเผยเลยนะครับรู้เฉพาะคนที่จะมาเป็นวิทยากรนะครับเดี๋ยวคนที่ไม่เป็นวิทยากรไม่ต้องรับรู้หรอกตรงเนี้ยคือทุกกิจกรรมที่เราใส่ไว้ในนั้นนะมันล้วนแล้วแต่เป็นจิตวิทยาทั้งสิ้น
0: ใช่
1: การจะเอาชนะความคิดหรือเปลี่ยนความคิดคนมันต้องเอาชนะได้จิตวิทยาหรือต้องเปลี่ยนด้วยจิตวิทยา
0: ค่ะ
1: ดังนั้นผมให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนกิจกรรมมันจะเกิดอะไรมีปัญหาอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้น
0: การเราทำเราเรียนรู้มาเนี่ยแล้วเราก็ไปดูความหลากหลายอย่างที่พูดว่าบริบทชุมชนในละแต่ละชุมชนบางชุมชนเป็นชุมชนชายแดนบางชุมชนเป็นชุมชนเมืองจ๋าเมืองจ๋าเลยบางชุมชนมีบริบทที่เป็นพื้นที่ที่ไม่หลับไม่ไหลคือมาหลับเอาอีกทีนึงคือ6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมีบริบทของชุมชนมากมายที่เราเห็นแต่เราเรียนรู้ว่าขั้นตอนกว้างๆที่หมวดพูดถึงเนี้ยค่ะสามารถที่จะไปขับเคลื่อนในชุมชนที่บริบทแตกต่างกันแล้วมันเห็นผลอย่างเดียวกันมันถึงมีการยืนยันได้ว่าไอ้กรอบกว้างๆที่ให้ไปข้ามขั้นไม่ได้แต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่ในการเคลื่อนไปท่านต้องถอดบทเรียนท่านต้องมีกลวิธีเป็นของตัวเองยกตัวอย่างอย่างเช่นเราพูดว่าเราต้องไปอยุธยาก่อนไปนครสวรรค์เพราะฉะนั้นแล้วมันท่านเมื่อท่านไปอยุธยาท่านอาจจะหันหัวไปทางไหนไปถนนสายเส้นไหนท่านจะไปโดยเกวียนโดยรถยนต์โดยจักรยานแล้วแต่ท่านอันนั้นเนี่ยฟรีสไตล์แต่ว่าท่านต้องไปอยุธยาก่อนไปนครสวรรค์
1: ครับ
0: ประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: คือการกำเนิดกับการก้าวหน้าเนี่ยของวิทยากรกระบวนการโครงการเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันถ้าเรานึกทบทวนมาถึงตอนเราเป็นราชการอ่ะเราต้องเป็นราชการระดับตำบลอำเภอหรืออำเภอมาก่อนใช่ไหมครับถึงจะเติบโตก้าวหน้ามาเป็นจังหวัดใช่ไหมครับแต่อันนี้มันสวนทางกันท่านเกิดจากการเป็นวิทยากรจังหวัดเสร็จแล้วท่านอาศัยความรู้ที่ท่านถอดบทเรียนมาจากหมู่บ้านต้นแบบเนี่ยไปสร้างวิทยากรอำเภ
0: อ
1: แล้วเดี๋ยววิทยากรอำเภอเขาจะไปสร้างวิทยากรตำบล
0: ของเขาเองของเขาเองค่ะ
1: ต้องให้เข้าใจตรงนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าวิทยากรกระบวนการสำคัญและวิธีคิดสำคัญอย่างเพราะว่าถ้าสมมติว่าวิธีคิดผิดหมวดแล้วยกตัวอย่างของวิธีคิดผิดมีไหม
1: โอ้ผมนี่ผิดมาเยอะกว่าถูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงพูดว่าต่อให้วิทยากรท่านนั้นผิดเราก็ต้องยอมรับถึงว่าเราขออย่างเดียวขอให้ท่านยอมรับว่ามันมีข้อผิดพลาดเท่านั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือว่ามันมีการกระบวนการที่มันผิดละแล้วมันน่าจะเขาเรียกว่าหันหัวผิดทางแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่ามันถูกเนี่ยมันจะลำบากเพราะฉะนั้นเราอย่างที่พูดว่าหมวดเนี่ยมีลองผิดลองถูกไหมมีบางอันที่ไปแล้วมันไม่สุดทางแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ไหมมีแล้วมีเยอะมากอย่างที่เพราะฉะนั้นเราถึงบอกอะค่ะว่าตัววิทยากรกระบวนการวิธีคิดเราอาจจะแตกต่างกันได้ไม่มีปัญหาที่มาที่ไปเราแตกต่างกันได้ยิ่งดีด้วยซ้ำไปถ้าที่มาที่ไปแตกต่างกันเพราะเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าท่านมีประสบการณ์อะไรเรามีประสบการณ์อะไรแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องยอมรับข้อคิดเห็นต่างให้ได้ด้วยถูกไหมคะหมวด
1: ยกตัวอย่างอะไรที่ผมผิดพลาดเนี่ยนะแต่ว่าอย่าถือสากันนะครับผมเคยไปทำงานชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านกะเหรี่ยงอยู่2จังหวัดเราก็เอาประสบการณ์ความรู้ที่เรามีจากหมู่บ้านตอนในเนี่ยหรือชุมชนเมืองเนี่ยไปใช้กับหมู่บ้านกะเหรี่ยงตามแนวชายแดนก็ทำกิจกรรมจนครบแต่มันดูเหมือนนิ่งๆเขาไม่มีอารมณ์ขากับผมกับพี่สวัสดิ์ที่ไปด้วยกันขับรถมาโรงแรมชั่วโมงกว่านะไปจะถึงที่พักอ่
0: ะ
1: ไปจะถึงพื้นที่ตอนไหนนั่งคิดได้บ้าง เราเสียโอกาสเหลือเกินแล้วน่าจะปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับบริบทของคนกลุ่มน้อยแล้วมันจะดีพวกนี้เราไปใหม่ไห
0: ม
1: พี่เขาก็บอกไปก็ไม่เจอใครแล้วเนี่ยเราเคยผิดพลาดมาแล้วแล้วพอเราไปผิดพลาดมาจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงทางเมืองการพอเรามาหมู่บ้านกะเหรี่ยงทางเพชรบุรีเราเอาข้อผิดพลาดมาปรับมาพัฒนาใหม่แล้วจุดติด
0: ค่ะอย่างที่คือเนาะเพราะว่าหมวดเนี่ยท่านไปหลายที่แล้วบริบทที่ท่านไปเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆแม้กระทั่งเราเรียนรู้กันเราถึงพูดว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีความพิเศษความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่ตอนในพื้นที่ชายแดนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ชนเผ่าพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างแล้วที่สำคัญคือเมื่อมีพื้นที่วัฒนธรรมแตกต่างกันมีบริบทแตกต่างกันเนี่ยการทำในกระบวนการบางกระบวนการที่เรายึดถือจากพื้นที่หนึ่งดีกว่าที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยบางกระบวนการบางอันเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จท่านเห็นไหมคะว่ากระบวนการหนึ่งกระบวนการทำตามขั้นตอนกระบวนการทุกกระบวนการข้ามขั้นไม่ได้เราถึงพูดว่านั่นก็เป็นสูตรตายตัวที่จริงๆแล้วทางหมดก็ยังทำอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันที่ท่านพูดว่าท่านปรับเนี่ยท่านปรับในกลวิธีถูกไหมคะกลวิธีในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนการเราถึงพูดว่านั่นแหละค่ะเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะเรียนรู้แล้วศึกษาว่าท่านจะปรับในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนโดยการกลวิธีอะไรถูกไหมคะหมด
1: ครับเมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างชายแดนด้านตะวันตกหมู่บ้านเขาเรียนผมก็มาได้บทเรียนหมู่บ้านชายแดนภาคตะวันออกเหมือนกัน
0: ภาคตะวันตกภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกติดต่ออีสานเนี่ยนะครับ
0: ตะวันออก
1: กับเราจะผมก็ตกใจผมก็มาผิดพลาดตรงนี้กับหมู่บ้านทับทิมสยามเรามีลงท้ายด้วยตัวเลข
0: ค่ะ
1: บริบทเขาเนี่ยไม่เหมือนกับหมู่บ้านตอนในธรรมดาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: หมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยทับทิมสยามเนี่ยจะเป็นผู้คนที่มาอย่างน้อย 4-5 จังหวัดมารวมกันเป็นหนึ่งหมู่บ้าน
0: หลากหลายมาก
1: ดังนั้นการทำงานชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดสมัยนั้นเนี่ย มันต้องใช้วิถีและบริบทของเขาเป็นตัวตั้ง
0: ใช่
1: ทีนี้เราไม่ได้เรียนรู้อย่างนี้มาก่อนทับทิมสยามแห่งแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราพลาดอะไรเราไม่ได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: กับบริบทการเป็นอยู่ของเขาพอทับทิมสยามต่อมาเราแก้ได้แต่ถ้าเป็นคนทำเพื่อนายสั่งเนี่ยจะไม่รู้จักแก้ตรงนี้เลยจะไม่ค้นหาความสำเร็จเลย
0: ใช่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะที่เราพูดถึงว่าการที่เป็นวิทยากรกระบวนการมีผิดมีถูกมีพลาดได้เสมออย่างที่บอกแต่ว่ากลวิธีว่าเราจะต้องใส่ในกระบวนการในขั้นตอนไม่ได้ข้ามขั้นแต่กลวิธีของขั้นตอนนั้นๆท่านสามารถจะดำเนินการว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวมันเกิดจากตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นแกงเขียวหวานเช่นกันอย่างเช่นว่าท่านแม้ว่าท่านจะทำว่าใส่น้ำไปก่อนแล้วก็ทำในกระบวนการแต่ท่านอาจจะมีเทคนิคกระบวนวิธีที่ทำให้อร่อยมากขึ้นโดยการที่แบบว่าใส่ตรงนี้ไปแล้วต้มให้มันเป็นแบบไหนต้มกี่นาทีต้มกี่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ท่านเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พูดว่าถ้าท่านไม่ข้ามขั้นท่านจะได้แกงเขียวหวานแต่จะอร่อยถูกใจปากท่านหรือเปล่าถูกใจคนที่ท่านทำให้กินหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกลวิธีของท่านเองแน่นอน
1: คือที่ผมพูดกับน้องมาเนี่ยยืดยาวตรงเนี้ยว่ายกตัวอย่างผมเองเนี่ยเริ่มมาจากผิดก่อนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะสอนน้องที่จะไปวิทยากรใหม่ๆเนี่ยนะครับว่าให้เรียนรู้จากสิ่งผิดแล้วทุกครั้งที่เข้าหมู่บ้านนะครับมันแค่เดือนละครั้งใช่ไหมครับหลังจากเรากลับมาที่ตั้งเราแล้วเนี่ยให้เรามาถอดบทเรียนตัวเองว่าวันนี้เราผิดอะไร
0: ค่ะ
1: อะไรที่ข้อควรระวังที่วิทยากรเขาสอนเราแล้วเราไม่ได้ระวังอะไรที่เราไปล่วงเกินไปก้าวไก่ไปชี้นำครอบงำเขาต้องถอดบทเรียนทุกครั้งแล้วก็ขจัดจุดอ่อนจุดผิดพลาดตรงนี้ให้ได
0: ้
1: เพื่อเข้าไปในครั้งต่อไปเราจะไม่ผิดอีก
0: ค่ะใช่ค่ะก่อนทิ้งท้ายนะคะคือยกตัวอย่างนะคะหมวดอย่างกรณีของพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ว่าเราได้รับจดมาของการที่ไปขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่หนึ่งซึ่งพื้นที่นั้นแตกแยกมากแตกแยกแล้วผู้ใหญ่บ้านคือคนไม่ยอมรับมากแล้วคนก็มากระป้อกระแป้กระปอดกระแปดเนี่ยก็คือทางหมวดก็ทำไปทำในกระบวนการขั้นตอนละทำตามอย่างนั้นแต่สิ่งที่มานั่งถอดบทเรียนกันมานั่งคิดกันเนี่ยหมวดจำได้ไหมคะว่าที่เราคลิกการขับเคลื่อนหมู่บ้านหนึ่งที่ดูน่าจะไม่ได้และหมู่บ้านที่แบบว่าสังคมแตกแยกมากแล้วก็มีความเกลียดชังมากเนี่ยเรามาพลิกจนเราจะมาพลิกว่าโอ้สงสัยเราทำกับผู้ใหญ่เราไม่รอดแน่เลยวะเรามาทำกันเด็กดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะเราพลิกว่าถ้าผู้ใหญ่เราไม่ได้จริงๆเราได้รับโจทย์มาของการทำ
1: นี่นึกได้แล้วแต่ไม่เอ่ยชื่อหมู่บ้านแล้วกันทำกับผู้ใหญ่ไม่สำเร็จเพราะเขาแตกเป็นกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาทำกับเด็ก
0: ค่ะ
1: แล้วเด็กมันดึงกันมาได
0: ้วัน
1: น
0: ี้สุ
1: ดหมู่บ้านเนี้ยเด็กจูงผู้ใหญ่
0: ค่ะคือประเด็นคือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำกระบวนการขั้นตอนแล้วเราก็มานั่งถอดบทเรียนกันว่ามันยากเนาะคือแบบว่ามันดูแบ่งแยกแบ่งฝ่ายคนนั้นก็ชักชวนกันใหม่มาถ้ามีกลุ่มนั้นใหม่มาสมมติว่ามีกลุ่มนี้เกี่ยวกับกลุ่มนั้นฉันก็ใหม่มาถ้าดึงกลุ่มนั้นมาได้อีกกลุ่มนั้นบอกว่าถ้ากลุ่มนั้นมาดิฉันก็ใหม่มามันก็เลยเป็นว่าไม่เคยรวมตัวกันได้สักครั้งนึงของชุมชนเลยเพราะว่ามันแบ่งแยกแบ่งฝ่ายกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเยอะแยะมากมายเราก็เลยคิดว่าทำยังไงวะคือหลายเดือนละปรากฏว่าเราก็เคลื่อนโดยการที่ว่าเราก็เชิญผู้ใหญ่มาตามกระบวนการปกติแต่เราใส่เรื่องดึงเด็กเข้ามาร่วมดึงกันไปสักไม่กี่เดือนแล้วหมดเนาะสุดท้ายคือไม่รู้ไปคุยกันยังไงผู้ใหญ่ดันดีกันคือมาร่วมกันได้เพราะว่าเด็กไปโน้มน้าวนะหมดเนาะตอนที่เด็กเขาคิดจะสร้างกิจกรรมเองปรากฏว่าโอ้โหมากันโน้มน้าวแม้กระทั่งว่าเด็กเนี่ยไปคุยกับทางเขาเรียกว่าไปคุยกับไปคุยกับอบต.เองว่าเชิญเขามาทำหนังสือเชิญกันเองอะทำทุกอย่างเองเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรเองทำทุกอย่างเองอะค่ะแล้วก็วันนั้นก็เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะในพื้นที่นั้นมีการจัดกิจกรรมนึงปรากฏว่าเขาชุมหมู่เขาเรียกว่าลูกบ้านบางคนก็ไม่ออกมาเพราะมีความเกลียดชังผู้ใหญ่บ้านว่าแบบว่าเหมือนกับว่าเอาแต่หน้าเอาแต่ผลงานอะไรเงี้ยก็ไม่ออกมาแล้วเด็กอ่ะมาช่วยกันมาบิ๊กคินนิ่งเดย์แล้วก็มานั่งอยู่ตรงแคร่หน้าบ้านจนกระทั่งว่าเขาคงอึดอัดใจแล้วเขาก็เลยพูดบอกว่าไอ้หนูมาเดี๋ยวลุงช่วยเองนั่นแหละค่ะเริ่มดึงผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแล้วสุดท้ายอ่ะตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะเขาพูดว่าเขาไม่เห็นภาพของความสามัคคีนี้มา15ปีจากหมู่บ้านชุมชนนี
1: ้ครับก่อนจะหมดเรื่องนี้นะผมขอพูดกับคน2คน
0: ค่ะ
1: แล้วฝากให้คิด
0: ค่ะ
1: คนแรกก็คือคนที่มาจากราชการจะมาปรับตัวเปลี่ยนแนวทางเป็นวิทยากรกระบวนการเนี่ยนะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าท่านอาจจะทำอะไรดีๆมามากมายแล้วแต่ท่านยังไม่เคยทำของแปลก
0: ๆใช่ค่ะ
1: เกิดมาทั้งทีเนี่ยถ้าท่านได้ทำสิ่งนี้เนี่ยสักหมู่บ้านเดียวเนี่ยท่านจะติดอกติดใจไปจนเกษียณแล้วท่านไม่ยอมเลิก
0: ค่ะ
1: ท่านยังไปต่อ
0: ค่ะ
1: การเป็นวิทยากรกระบวนการ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไปต่อเพราะอะไรเพราะว่าสังคมมันร่วมสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
1: ท่านก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนผมหลายคนนะเพื่อนตำรวจด้วยกันนะกเกษียณมาต้องหลายปีแล้วพร้อมๆกันนะเขายังเป็นวิทยากรกระบวนการอยู่เลย
0: เลิกไม่ได้เลิกยาก
1: มันติดเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเปลี่ยนแปลงของผู้คนแล้วมันติดใจ
0: ค่ะ
1: มันไม่ได้ไปไม่เคยได้อะไรเลยเอาแต่เงินบำนาญไปทำ
0: ใช่ค่ะ
1: คนที่สองผู้ใหญ่บ้านหลายคนนะครับที่หมดวาระไปแล้วแต่ท่านมีไฟถ้าท่านยังอยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยท่านก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันให้ได้ว่าท่านอยากเปลี่ยนแปลงสังคมหมู่บ้านเกิดหรือหมู่บ้านถิ่นที่อยู่ของท่านเนี่ยให้มันร่วมสมัยโดยการหยิบยกเอาคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราเนี่ยมาติดอาวุธทางความคิดแล้วให้เขาคิดเป็นทำเป็นผมคิดว่าถ้าท่านไปพูดกับผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความอยากเหมือนท่านท่านสามารถจุดติดได้แล้วอาศัยความเป็นผู้ มีจิตอาสาของท่านอดีตผู้ใหญ
0: ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
1: หรือจะอาศัยผู้ใหญ่ใหม่ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงว
0: ่
1: ามีคนเก่งขึ้นมาหลายๆคนในหมู่บ้านเนี่ยท่านก็ติดต่อมาได้แล้วท่านจะรู้สึกว่าเกิดมาทั้งทีท่านได้ทำดีเอาไว้
0: ใช่ค่ะค่ะก็อย่างคือเท่าที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะอย่างที่เราได้เกิดมาอาจจะให้ทำให้ท่านเข้าใจถึงคำว่าวิทยากรกระบวนการได้มากขึ้นแต่อย่างที่พูดค่ะว่าเราต้องเรียนรู้ไปแม้ว่าในวันนี้ที่เรามีชุดความคิดแล้วเรามีคาดหวังอย่างนึงแต่ว่าเมื่อเราลงทำทุนจริงๆอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงวิธีคิดเราจะไปถึงณจุดไหนเนี่ยเราก็ตอบยากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วเราไม่เคยลงไปถึงจุดที่เราพูดจริงๆนะคะคือการที่สร้างเยาวชนโดยหลักธรรมาภิบาลแท้ๆแล้วชุมชนเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการหลักธรรมาภิบาลแท้ๆโดยที่ไม่แตะต้องเรื่องอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาอาชญากรรมแม้กระทั่งเราก็ไม่ได้ดึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรมาเพราะเหล่านี้มันจะรวมคลุกเคล้าการป้องกันยาเสพติดป้องกันอาชญากรรมการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตรงนี้แล้วเพราะว่ามันอยู่ในหลักธรรมาภิบาล
1: แล้วสิ่งที่เราทำให้ท่านภูมิใจมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมหมู่บ้านที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ยนะเคยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาแล้วหลายรัฐบาล500,000มั่งล้านก็มั่งแล้วเดี๋ยวก็จะได้อีกปี2ปีก็หมดแต่ท่านมาทำงานร่วมกับทีมเราเนี่ยงานลงแขกเงินลงขันเนี่ยแล้วท่านจะรู้ว่า
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
6: ตามประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศิริรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569วงเงินไม่เกิน400,000ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนโดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนเทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนเทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนเทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
10: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
11: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้

0: มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

0: ฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องดีๆนะเชื่อว่าเมื่อวานจนถึงเช้านี้ทุกคนก็น่าจะได้รับทราบข่าวดีนี้แหละนะครับก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยไปคว้าแชมป์นะครับ AVC Women's Volleyball Continental Championship นะที่ประเทศจีนก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับไปคว้าแชมป์เนี่ยเอาชนะทีมชาติจีนเลยนะโอ้โหนะ3-2เซตคือเซตแรกเนี่ยเราชนะก่อน25-20แต่2เซตต่อมาเนี่ยยอดเซตที่2เนี่ยจีนก็บอกเรียกว่าตบเรากระโชนแล้วนะคือเราแพ้ไป11-2523-25นะต่อเซตที่4เนี่ยเรากลับมาชนะ25-18ก็เลยนะมาเซตสุดท้ายคะแนนใครถึง15ก่อนนะวิธีการนับคะแนนจะต่างจาก4เซตแรกนะแล้วก็สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยก็ชนะไป15-10เอาชนะ3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียนะไม่ใช่ครั้งแรกนะเราก็เคยคว้ามาแล้ว3ครั้งนี้เป็นครั้งที่4คือในเอเชียเนี่ยมีชาติที่เคยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียในแค่จีนกับญี่ปุ่นที่สำคัญแมตช์รอบรองเราชนะญี่ปุ่นด้วยนะแล้วเราก็มาชนะจีนแต่รอบนี้ที่มีความสำคัญก็คือเนี่ยครับจะได้ติ๊กเก็ตนะฮะ to Olympic Games นะครับที่อเมริกานะครับพูดง่ายว่านอกจากได้แชมป์เอเชียแล้วทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์ได้ไปเล่นนะครับในกีฬาโอลิมปิกโดยอัตโนมัติเป็นทีมที่3นะโอ้โหเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะแม้ว่าแรงกิ้งในระดับโลกเนี่ยทีมหญิงเราเนี่ยจะต่ำกว่าทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแต่เราก็ชนะมาได้หมดโอ้โหนะครับที่สำคัญนะไฮไลท์ก็คือต้องบอกว่าตอนดูถ่ายทอดสดเนี่ยทุกคนแบบดีใจแล้วก็ตอนที่มีการร้องเพลงชาติไทยอ่ะโอ้เขาร้องดังกันทุกคนเลยนะแหมมันฮึกเหิมจริงๆนะแล้วก็เรียกว่าตลอดตั้งแต่เมื่อคืนน่ะจนถึงเช้าเนี่ยโซเชียลก็พูดถึงเรื่องนี้แหละมีคลิปโมเมนต์ต่างๆนะฮะแง่มุมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ชื่นชมนะที่ทีมหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าผสมผสานนะสายเลือดเก่าสายเลือดใหม่หลัง7เซียนนะก็ถือว่ากลางเก่ากลางใหม่แล้วนะแล้วก็โหทำผลงานได้ดีทุกคนเลยนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนะท่านผู้ชมครับภาพต่อไปเลยครับนายกอนุทินเนี่ยท่านก็โพสต์นะข้อความพร้อมกับภาพเป็นภาพจะบอก AI ก็ไม่ได้นะภาพการ์ตูนแล้วกันนายกกับเครื่องบินแล้วก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมาให้กับพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทสู้กันอย่างเต็มที่ทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วนะฮะยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆนำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะครับเตรียมพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมอย่างเต็มที่ผมและคนไทยเชียร์อยู่เสมอครับนี่คือที่นายกโพสต์นะในโซเชียลแต่ว่าล่าสุดก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครั้งว่าตอนฟังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร้องเพลงชาติไทยเนี่ยคือร้องอย่างสุดเสียงเลยแหละนะก็ขนลุกเลยนะดีใจแล้วก็ที่สำคัญนายกหลังจากนี้ก็สุดซอยก็คือการอัดฉีดสนับสนุนนะเพราะมันก็มีเวลาใช่ไหมฮะหลังจากนี้ในการเตรียมตัวนะครับที่จะไปสู้ศึกโอลิมปิกอันนี้เป้าหมายใหญ่เลยโอ้โหมารอบนี้โอลิมปิกที่อเมริกาคนไทยได้เชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันมันแน่นะเพราะอย่างน้อยเราก็ชนะจีนได้ชนะญี่ปุ่นได้นะซึ่งเขาก็โดดเด่นในกีฬาประเภทนี้ผมก่อนเข้ารายการเนี่ยไปดูในโซเชียลนะในแอปแดงเขาก็มีการเอาคอมเมนต์ของคนจีนเนี่ยมานำเสนอว่าเขารู้สึกไงมีคนจีนเขาบอกเนี่ยดูสิ
กีฬาประจำชาติของเราแท้ๆมันตกต่ำเอาตกต่ำเอาคือคนจีนเนี่ยเขาคิดเลยนะว่ากีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาแบบสร้างชื่อให้กับเขาอะประจำชาติเขาใช้คำนั้นอะเออนะผมก็เออแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี1975เนี่ย51ปีก่อนเนี่ยมีแค่3ชาตินะที่ได้แชมป์ก็คือจีนที่ได้เยอะสุดญี่ปุ่นแล้วก็ไทยอ่ะโอ้โหนี่ต้องชื่นชมเลยนะแล้วก็จริงๆนักกีฬาเราความสูงก็ตัวเล็กกว่าเขาอะแต่เราบล็อกดีบล็อกเหนียวแล้วก็เล่นเร็วนะครับแล้วก็มีการสร้างสรรค์นะตัวเซตเกมเซตบอลของเราก็ดีนะเพราะฉะนั้นก็ชนะแล้วก็คว้าแชมป์โอ้โหสร้างความภาคภูมิใจความฮึกเหิมสารภาพตรงๆนะปกติช่องโมโน29อะที่ผมดูเนี่ยผมชอบดูหนังไงแล้วก็ช่วงหลังก็เปลี่ยนแนวแล้วก็มาถ่ายวอลเลย์บอลเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ได้ดูหนังเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็คุ้มค่านะคือเขาไปถูกทางแหละเขาก็เลือกเชียร์วอลเลย์บอลแล้วก็สร้างชื่อได้จริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นายกก็บอกแล้วนะสุดซอยเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะอยากรู้นะว่าเออแล้วเขาอัดฉีดกันอย่างไรที่ไปคว้าแชมป์เนี่ยนี่ยังไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกนะแต่ก็อัดฉีดกันแล้วนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในนามรัฐบาลเขาก็สรุปเลยนะหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าแชมป์เอเชียมาได้นี่นะครับการอัดฉีดนักกีฬาทั้ง14คนจะได้เลยคนละ 600,000 บาทคนละ 600,000 เลยนะรวมแล้วก็ 8,400,000 นี่เฉพาะนักกีฬาโค้ดรับเป็นเงินก้อนนะ 840,000 แล้วก็ไปแบ่งกันนะไปแบ่งกันนะครับส่วนสโมสรคือสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยรับไปอีก 2,520,000 เพราะเขาก็มีต้นทุนในการส่งนักกีฬาค่าเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเบ็ดเสร็จรัฐบาลเนี่ยอัดฉีดไปก่อนแล้วเบื้องต้น 11,760,000 ทราบว่ามีภาคเอกชนก็คือช่องโมโนแหละเขาก็จะอัดฉีดอีก5ล้านและผมเชื่อว่ากลับมาเนี่ยก็ต้องมีภาคเอกชนเนี่ยที่พร้อมจะฉีดพร้อมจะสนับสนุนนะพอรู้แล้วว่าทีเนี้ยเขามีเป้าหมายแล้วว่าจะไปโอลิมปิกเพราะในเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าพอถึงโอลิมปิกเนี่ยคนจะเชียร์กันขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการสนับสนุนกันอีกเต็มที่นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะจริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าไม่นับฟุตบอลเนี่ยก็มีวอลเลย์บอลนี่แหละนะที่โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะฮะวอลเลย์บอลชายอย่าน้อยใจนะก็คือวอลเลย์บอลหญิงนี่แหละที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยมาช้านานนะครับแล้วก็เราก็ชื่นชมแหละเขาก็ไปสู้กับนักกีฬาต่างชาติที่ตัวสูงเนี่ยได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะก็รอบนี้ก็คว้าแชมป์เอเชียเป็นการป้องกันแชมป์นะปีที่แล้วเราก็แชมป์รอบที่แล้วครั้งที่แล้วเราก็แชมป์นะครับแต่แชมป์ครั้งนั้นน่ะไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่รอบนี้พอได้แชมป์แล้วได้ไปโอลิมปิกโอ้โหสุดๆนะครับอัดฉีดไปแล้ว 11,760,000 นี่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะแล้วเดี๋ยวมีภาคเอกชนอีกประมาณ5ล้านแล้วผมเชื่อว่ามีอีกก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20ล้านนะนะครับก็ชื่นชมแล้วก็สุดๆจริงๆแล้ววอลเลย์บอลหญิงเนี่ยในไทยเขามีระบบลีกอยู่นะท่านผู้ชมครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเขาก็มีลีกของทีมแต่ละจังหวัดแต่มันจะไปเป็นแบบภาคเอกชนนะอีเทคหรืออะไรประมาณนี้แหละก็จะเป็นชื่อของภาคเอกชนนะแล้วต่อท้ายด้วยจังหวัดก็ตามเชียร์กันได้นะเขาก็จะไปแข่งส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งโรงยิมเนเซียมของจังหวัดนั่นแหละนะครับก็สนุกสนานดีนะครับก็เริ่มกันด้วยข่าวดีๆเนี่ยเรียกรอยยิ้มให้กับคนไทยเมื่อคืนผมดูอยู่ในแบบโอ้โหสุดๆจริงๆนะโดยเฉพาะวินาทีที่ชนะพลิกไปพลิกมาเซตแรกเราได้เซต2เซต3เขาได้เซต4เราได้เซต5เราก็ได้แล้วก็คว้าแชมป์นะครับไปต่อกันที่เรื่องใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีนะครับนั่นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินUSS Abraham Lincoln ของอเมริกาเนี่ยเขามีเป้าหมายละว่าจะมาจอดที่ประเทศไทยเมื่อสักครู่ผมเข้าไปดูในเพจของเขานะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ช่องแคบมะละกาก็คือพูดง่ายกำลังอ้อม
สิงคโปร์มาเลเซียตรงนั้นมาละแล้วก็จะเข้ามาในอ่าวไทยละนะฮะเมื่อสักประมาณชั่วโมงเสร็จๆที่แล้วเนี่ยเขาโพสต์นะเห็นภาพท้องทะเลว่าเนี่ยอยู่ช่องแคบมะละกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่สารวัตรการเมืองพัทยาคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ประชุมหน่วยงานต่างๆด้านความมั่นคงเตรียมความพร้อมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรืออเมริกาที่ชัดเจนแล้วนะเขาจะมาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนแรกนึกว่าจะไปจอดที่จุกเสม็ดรอบนี้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง 2-4 กันยายนนี้มีกำลังพลเนี่ยที่จะมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5,000 นายคือเดิมเนี่ยถ้าเรือจุกเสม็ดเนี่ยเคยรับเรือรบอเมริกามาแล้วนะแต่รอบก่อนๆ นี่คือเขาก็มาแบบมาไม่ได้มาผ่านจากศึกตะวันออกกลางแบบเนี้ยนะเขามาแล้วก็มีกำลังพลประมาณ 1,000 นายเท่านั้นแต่รอบนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 คือเฉพาะเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยก็ 5,000 แล้วก็มีเรือตามมาอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเยอะมากเมื่อมาถึง 5,000 คนแล้วก อยู่บนเรือเนี่ย200กว่าวันท่านผู้ชมคิดดูแล้วก็มีข่าวในสื่อทางยุโรปและอเมริกาบอกลูกเรือนี่เครียดกันมากอยู่บนเรือ200กว่าลำนะแต่ผมไปดูในเพจของเขาเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะเป็นงานประจำพันนะเขาก็ดูแบบมีกิจกรรมต่างๆบนเรือลูกเรือก็สนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะนะครับแต่หลายคนก็คงจะเครียดแหละโอ้โหอยู่มา200กว่าวันเขาก็เลยต้องการจะพักผ่อนขากลับเนี่ยเขาก็จากช่องแคบจากอิหร่านนะช่องแคบพอมุดแถวๆนั้นแหละนะครับอ่าวเปอร์เซียแล้วก็เลาะมาทางอินเดียแล้วก็เลาะผ่านช่องแคบมะละกานะครับเพื่อจะกลับอเมริกาจริงๆเขาก็เลือกแวะได้หลายประเทศนะสิงคโปร์เวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีก็เกิดเป็นฐานเขาทั้งนั้นนะแต่เขาเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายอุ๊บมาอีกนิดนึงเพื่อเข้ามาอ่าวไทยอะเพื่อปุดจุดหมายปลายทางเลยคือชลบุรีนะแวะที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดก็ประชุมเตรียมความพร้อมก็ครอบคลุมนะที่จะดูแลความต่างๆเนี่ยรักษาความปลอดภัยคือตั้งแต่สัตหีบบางละมุงและศรีราชานะครับเพราะก็มาจอดที่ศรีราชานะท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยเฉพาะพัทยานี่คือจุดหลักที่เขาจะต้องการมารีแลกซ์พูดง่ายๆเพราะก็มาอยู่2 3 4 52 3 4 5 6 5วันนะเขาไม่อยู่5วันนะ 2-6 กันยายนเพราะฉะนั้นก็ผู้ว่าบอกว่าต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร้านค้าต่างๆก็อย่าถือโอกาสที่จะฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเป็นการเอารับเอาเปรียบเขานะครับพอเขามา 5,000 6,000 คนเนี่ยทำอะไรไม่ดีมันอาจจะเผยแพร่ไปทางโซเชียลสร้างความเสื่อมเสียได้เพราะผมเชื่อว่า 5,000 นายเขาก็ต้องเคยมาพัทยาแล้วแหละบางส่วนนะแล้วก็ที่ผ่านมาไทยกับอเมริกาก็ฝึกคอปบาโกกันโดยตลอดเหมือนกันส่วนพวกกาดของสถานบันเทิงต่างๆก็กำชับต้องบริการด้วยความสุภาพมีมาตรฐานนะครับเพื่อสร้างความประทับใจก็อย่างที่บอกคนอยู่บนเรือ200กว่าวันน่ะเขาก็คงแบบพลงเรือนี่เขาจะมาลงจุดแรกเกิดที่ท่าเรือแหลมฉบังเลยนะคือพูดง่ายๆพอถึงท่าเรือปุ๊บเขาก็อยากจะกระโดดลงจากเรือแล้วล่ะนะว่าอยากจะผ่อนคลายรีแลกซ์ท่านผู้ชมคิดดูว่า200กว่าวันนี่ก็9เดือนน่ะ8 9เดือนน่ะเบี้ยเลี้ยงรับเต็มๆอ่ะเงินเดือนรับเต็มๆอ่ะโอ้โหก็คือพร้อมนะพร้อมปลดปล่อยนะครับจะรีแลกซ์ตามร้านค้าตามอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ทางจังหวัดชลบุรีก็ประชุมเตรียมความพร้อมจุดตรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเน้นนะฮะสัตหีบบางละมุงศรีราชาแล้วก็พัทยา4จุดหลักๆเลยนะครับไปกันที่ภาพต่อไปครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงผมเลยไปหาข้อมูลให้ดูนะท่านผู้ชมครับเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับสนามบินลอยน้ำเลยนะมันเป็นเรือ1ใน10ลำนะในชั้นเนี้ยของอเมริกาที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแบบใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับมีอยู่10ลำนะครับและอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะก็ยังปฏิบัติการแล้วถือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกคือส่วนใหญ่เขาจะใช้เรือลำเนี้ยในมาออกมาปฏิบัติการนะครับไกลๆแบบอ่าวเปอร์เซียอะไรเงี้ยเป็นลำนี้ประจำนะครับความยาวที่ท่านผู้ชมเห็นในหนังอะนะยาวตลอดลำเนี่ย332เมตร
เกือบ1รอบสนามฟุตบอลน่ะ1รอบสนามฟุตบอล400อันนี้คือ333เมตรโอ้โหใหญ่โตมโหฬารนะ

น้ำลึกก็ต้องเป็นท่าเรือน้ำลึกเท่านั้นแหละนะครับระวางขับน้ำ 100,000 ตันโอ้โหพื้นที่ดาดฟ้าถ้ารวมนะ 4.5 เอเคอร์โอ้โหหลายคนเอ๊ะประมาณไหน 4.5 ก็ประมาณ 18,000 ตารางเมตรนี่ครับความเร็วสูงสุด30น็อตคิดง่ายๆก็คือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็คือถ้าเราขับรถอ่ะเห็นไหม50นั่นแหละแต่นี้คือเขาต้องแล่นต้านน้ำไปแม้ก็ความเร็วสูงสุด30น็อต56กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยเชื้อเพลิงอย่างที่บอกใช้พลังงานแบบความร้อนสูงหรือนิวเคลียร์เนี่ยนะครับวิ่งได้ไม่จำกัดระยะทาง20-25ปีก็คือไม่ต้องไปเติมน้ำมงน้ำมันแวะเติมที่ไหนสามารถแล่นอยู่ในทะเลเนี่ยได้25ปีท่านผู้ชมก็คือไอเรือลำใหญ่แบบนี้มีเครื่องบินลบมีอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องในสงครามจริงเขาไม่ต้องหนีใครว่างั้นเถอะเนี่ยสู้ได้กำลังพลประจำการเฉพาะเรือเนี่ย 3,200 นายแต่กำลังพลที่ต้องประจำฝูงบินเพราะเขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอีก 2,400 นายก็รวมแล้วประมาณ 5,680 นายคือ 3,200 นายเนี่ยเฉพาะประจำการด้านเรือปฏิบัติการด้านเรืออีก 2,000 กว่านายเนี่ยนะครับประจำเครื่องบินเพราะเขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะส่วนถ้าท่านผู้ชมที่เคยไปสัตหีบแล้วบอกถ้าเทียบกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรมันขนาดไหนนะผมเทียบให้ดูนะเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยนะครับความยาวนะครับ182เมตรตลอดลำUS Abraham Lincoln เนี่ย332เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนะไอเรือ Abraham Lincoln เนี่ยยาวเป็น2เท่าของเรือหลวงจักรีนฤเบศรคิดง่ายๆเลยเพราะเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ย182เมตรอับราฮัมลินคอน332เห็นมั้ยยาวเป็น2เท่าใครไปก็จำลองง่ายๆเป็น2เท่านะครับความกว้างของเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยสูงสุดเนี่ย30เมตรของอับราฮัมลินคอนใน76ก็2เท่าเหมือนกันนะ2เท่าเศษๆความกว้างแนวน้ำนะฮะตรงที่น้ำถึงเนี่ยประมาณ22เมตรนะส่วนอับราฮัมลินคอน40เมตรเห็นมั้ยฮะส่วนใหญ่มันจะใหญ่กว่า2เท่ากินน้ำลึกเนี่ยเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ย6เมตรอับราฮัมลินคอน11เมตรเห็นไหมครับพูดง่ายเลยไอเรือที่เราเห็นในหนังว่ามันใหญ่โตอลังการเนี่ยมันคือ2เท่าของเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะฮะคือเวลาเราไปเที่ยวเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยผมไปประมาณสัก 4-5 ครั้งเนี่ยเวลาไปยืนบนดาดฟ้าเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้ยืนอยู่บนน้ำแล้วมันนิ่งแต่ก็อย่างว่านะมันจอดที่ท่าเรือนะครับแต่ถ้าเนี่ยมาเทียบกันน่ะประมาณ2เท่าและสมมุติความใหญ่ของเรือ2เท่าบนท้องทะเลน่ะโอ้มันอลังการกว่ากันเยอะจริงๆนะนะครับอ่ะก็วันมะรืนนะนะ2ถึง6กันยายนก็จะมาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็คือแน่นอนน่ะคน 6,000 คนนะครับมีเวลาเที่ยว 4-5 วันเขาก็คงจะสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกะเต็มที่แหละนะครับอ่ะยังอยู่ที่ชลบุรีซะหน่อยไหนๆก็พูดถึงเรื่องของพัทยานะนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณมาโนชหนองใหญ่นะครับรองนายกเมืองพัทยานะครับก็เผยเรื่องการยกระดับความปลอดภัยบนเกาะล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหลักใครไปเที่ยวพัทยาถ้าอยากจะนั่งเรือข้ามไปเที่ยวเกาะก็ต้องไปเกาะล้านนี่แหละนะครับเมืองพัทยาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเกาะเนี่ยนะครับ280ตัวทั่วเกาะโอ้โหนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยนะแล้วเขามีจุดเจ้าหน้าที่ประจำดูกล้องวงจรปิดนะครับ280ตัวนะครับนอกจากนี้ยังมีกล้อง AI อีกนะ42ตัวนะครับทำงานร่วมกับสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุวันนี้ก็ชื่นชมเลยนะครับเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดชัดๆระดับ 4K เวลาแสงน้อยกลางค่ำกลางคืนก็ยังชัดใสแจ๋วปิ้งเนี่ยนะก็ยังช่วยเจ้าหน้าที่ในการที่จะป้องกันเหตุต่างๆได้หรือเวลาเกิดเหตุก็สามารถที่จะติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้เนี่ยต้องอาศัยกล้องวงจรปิดแบบนี้แหละนะครับอันนี้สำคัญมากนะเกาะล้านก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่รองรับกำลังพลอเมริกานะ
ขาก็คงอยากจะผ่อนคลายอย่างเต็มที่นะครับ

ยังอยู่กันที่ชลบุรีนะวันนี้ข่าวชลบุรีเยอะหน่อยนะครับที่ศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลานะครับคุณวรจักรสถาพรพิญโยในอำเภอเมืองชลบุรีครับเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1นะครับสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติตรงอ่างศิลาเนี่ยถ้าใครเคยมาเที่ยวนั่นคือตึกแดงนะฮะถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลามีความยาวประมาณ386เมตรจากการสำรวจสภาพพื้นที่พบร่องรอยของคลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้รับความเสียหายนะครับบริเวณกำแพงคอนกรีตกันคลื่นร่วมกับหินยาแนวตรงบริเวณชายฝั่งด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเกิดการทรุดตัวและหลุดร่อนพบแนวหินทิ้งกระจัดกระจายกำแพงคอนกรีตแบบขั้นบันไดด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการเกิดชำรุดชายฝั่งก็มีสภาพเสื่อมโทรมนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะฮะเขาก็เลยมีแนวคิดแก้ไขปัญหาในลักษณะเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลรูปแบบเขื่อนหินใหญ่เรียงตลอดความยาว386เมตรก็เลยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและโครงการแบบนี้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะก็ต้องให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมารับทราบมีบริษัทที่ปรึกษาเสนอแนะต่างๆนะครับก็จะรูปแบบลักษณะเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นเขื่อนหินใหญ่เรียงกันเพื่อป้องกันคลื่นอันนี้ก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะว่าพื้นที่ชายหาดของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะตอนผมมาทำข่าวเมื่อสัก20ปีก่อนเนี่ยนะที่ชลบุรีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละนะโดยเฉพาะพัทยายังจำได้เลยเขาคุยว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยชายหาดพัทยาในอีก 20-30 ปีเนี่ยจะไม่เหลือเพราะถูกน้ำทะเลกัดเซาะเขาก็ต้องหาโครงการต่างๆตอนนั้นฉันรู้สึกจะใช้ถุงทรายต่างๆไปเอาทรายจากพื้นที่อื่นที่มันมีลักษณะเหมือนพัทยาอะไรเงี้ยก็มาเสริมส่วนที่อ่างศิลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนหาดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีในการทำเป็นเขื่อนหินเรียงใหญ่กันแนวคลื่นนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการนะที่นำเสนอแล้วก็ต้องมีโครงการศึกษาผลกระทบแบบนี้แหละเนี่ยเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบนะครับไปต่อกันที่คุณชัยชนกชิดชอบครับสองวันนี้นะฮะจะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะเพราะฉะนั้นก็จะมีชุดครม.ชุดแรกนะที่ลงพื้นที่ไปก่อนนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับไปเตรียมความพร้อมรับการประชุมครม.สัญจรนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องการยกระดับการบริหารข้อมูลเพื่อรองรับภัยพิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าทุกพื้นที่มีความต้องการข้อมูลที่มีความละเอียดลึกซึ้งเพื่อ นำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์และคาดการสถานการณ์นะรวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติที่ข้อมูลต้องถูกต้องทันเวลาและรวดเร็วด้วยนะครับโดยกระทรวง DE เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและสนับสนุนข้อมูลตามกรอบที่กำหนดนะครับโดยจะเอาบทเรียนของภัยพิบัติที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่ายทั้งนี้นะครับการเตรียมความพร้อมก็จะสอดคล้องกับการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักภัยพิบัติต่างๆในภาคใต้มุ่งใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเข้ามาช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เฝ้าระวังเลยนะรวมถึงหากเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือการเยียวยาต่างๆนะครับก็จะเห็นนะเรื่องของภัยพิบัติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือที่เนปาล นะครับที่เกิดเหตุดินโคลนถล่มที่ติดกับชายแดนทิเบตตรงด่านจี้หลงอะไรเนี่ยนะก็หลายคนคือเห็นคลิปตอนแรกนึกว่า AI หรือเปล่าพอรู้ว่าเป็นคลิปจริงหลายคนก็เพราะตามข่าวของจีนเนี่ยบอกว่าดินโคลนถล่มนะครับแต่จริงมันน่าจะเป็นน้ำป่าหรือเปล่าสุดท้ายดูสิใครจะไปเชื่อนะว่าเป็นสาเหตุมาจากทานน้ำแข็งบนยอดเขาอะเพราะนั้นก็เป็นเทือกเขาฮิมาลัยนั่นแหละนะครับมันละลายแล้วเศษก้อนหินเศษน้ำแข็ง
มันค่อยๆไหลลงมาแล้วก็มันกลับกลายเป็นแบบมันไปรวมตัวแล้วกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติกักน้ำไว้สุดท้ายพอเขื่อนมันพังน้ำก็ทะลักลงมาด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคืนสำนักข่าวซินหัวจีนบอกว่าพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว600คนนะสูญหายอีก 2,500 คนแต่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปก็คิดดูสิฮะสูญหายอีก 2,500 คนน่ะก็ต้องส่งกำลังใจแต่วันนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนะพบเด็กรอดชีวิตอะไรนี่ก็ยังมีนะครับวันนี้ก็เนี่ยตัวอย่างส่วนของภาคใต้นี่ก็ชัดๆเลยที่เพิ่งผ่านมาก็คือหาดใหญ่ก็เสียชีวิตไปเยอะเป็นร้อยคนนะเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลตั้งแต่เฝ้าระวังแล้วฝนตกหนักมากน้อยซึ่งตอนนี้ก็มีเซลล์บอร์ดแคสต์นะเขาก็ส่งข้อมูลไปทางมือถือแจ้งเตือนประชาชนอย่างที่น่านเนี่ยแม่โอ้โหแจ้งกันหนำเลยเพื่อประชาชนเนี่ยรับรู้ก่อนถ้าไม่หนักหนาสาหัสก็ขนของขึ้นที่สูงแต่ถ้าหนักหนาสาหัสก็ต้องอพยพละนะครับนะก่อนเข้ารายการเหมือนกันนะก็มีน้ำท่วมที่อเมริกาในที่แกรนด์แคนยอนก็มีผู้เสียชีวิตอีกเหมือนกันนะโอ้ปีนี้ภัยพิบัตินะน่ากลัวนะครับไปต่อกันที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับนะครับก็พูดถึงเรื่องการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะก็จะมีผลไปจนถึงวันที่2กันยายนนะภาคเหนือก็จะมีฝนตกหนักบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะก็คือประชาชนในพื้นที่ที่เป็นที่ลาดที่ลุ่มที่ลาดเชิงเขาที่มักจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนั่นแหละนะครับคุณเจเศษบอกว่าที่น่านเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแม้ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆจะลดลงแต่ก็ได้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อน้ำนั้นสามารถไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะไว้รองรับหากเกิดเหตุนะครับก็มีการจัดทำเป็นแผนเพื่อจะนำมาปรับใช้กับพื้นที่ต่างๆเวลาเกิดภัยพิบัตินะครับเนี่ยสำคัญนะเศษวัชพืชเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันมันทำให้ลำคลองต่างๆระบายน้ำได้ลำบากการขุดลอกท่อต่างๆด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะเอ๊ะทำไมต้องขุดลอกกันทั้งปีนะผมเนี่ยเคยไปทำข่าวที่ชุมชนโดยรอบนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรีคือสมมติว่าปีนี้เขาขุดลอกนะท่านผู้ชมเขาใช้รถแบ็คโฮลอยไปบนแพที่เป็นถังน้ำมันอ่ะแล้วก็ไปขุดกลางลำน้ำนะครับเขาก็ทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งขุดลอกไปพอปีนี้สมมติว่ามันเจอฝนนะท่านผู้ชมฝนที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ที่เขาขุดลอกเอาทรายออกไปแล้วเนี่ยพอเจอหน้าฝนไปครั้งเดียวเนี่ยมันชะล้างเอาทรายตามถนนอะไรลงไปในแม่น้ำเศษทรายที่มันทับถมเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยเป็นเมตรเลยนะนี่แหละถึงเป็นปัญหาว่าก็ต้องขุดลอกกันทุกปีเพราะพอขุดลอกก่อนหน้าฝนปีนี้พอเจอฝนปีถัดไปไอ้ที่เขาขุดลอกไว้แล้วเนี่ยมันก็มีเศษหินดินทรายเนี่ยสูงขึ้นมาเป็นเมตรอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขุดลอกกันทุกปีนะครับโดยเพราะเวลาที่จะถึงหน้าฝนนะครับอย่างกรณีน่านเนี่ยเจอภัยพิบัติไปแล้วเนี่ยนะฮะก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนที่เกิดน้ำท่วมที่น่านเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะครับอย่างเข้มแข็งเลยล่ะนะแล้วก็ลงไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพูดถึงเรื่องนี้นะก็มากันที่ข่าวเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนแหละนะครับว่าประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับเกิดจากอะไรฮะเวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยในแต่ละจังหวัดในหลายคนชอบถามมันพายุเข้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยช่วงนี้มันเกิดจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพูดง่ายนะก็มีทั้งร่องมรสุมด้านบนแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดสวนขึ้นไปอีกนะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับ
ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกสะสมตกติดต่อมาหลายวันแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขานะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคลื่นลมช่วงนี้นะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองในคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนตลอดสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือนะช่วงตอนนี้เป็นด้านตะวันออกเดี๋ยวจะไปด้านตะวันตกละแล้วก็ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมภาคตะวันออกนะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนเนี่ยจะตกไปเนี่ยจนถึงประมาณวันที่6กันยายนนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจับตาพายุดิเพรสชันบริเวณชายฝั่งจีนตอนใต้ด้วยนะครับยังไงก็ตามพายุลูกนี้ก็จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอ่ะฝนตกอย่าประมาทเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดนะท่านผู้ชมครับเนี่ยกรมอุตุเขาก็มีข้อมูลมาแจ้งเตือนมาบอกข่าวกันโดยตลอดนะครับก็ย้ำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่ารายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะก็จะมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณแล้วก็รับชมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็รับชมผ่านออนไลน์นะครับถ้าเป็นแอปฟ้านี่ก็เข้าไปในสวทชลบุรีได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเพจคนซอยข่าวของผมเนี่ยนะที่มีผู้ติดตามประมาณ 90,000 กว่าคนนะครับแล้วก็มีแอปดำก็คุยข่าว TikTok แล้วก็แอปแดงก็คนซอยข่าวนะฮะสามารถติดตามได้ก็จะมีคลิปข่าวต่างๆสั้นๆนะครับนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
3: แล้วพบกันใน

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคล

ะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิริพงษ์เดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอแดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนหรือคลองภูมิหน้าจำปรีอำเภอหาดใหญ่เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเซาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่จะดับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินต่อ813ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรองหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งสองโครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเจตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพระอุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวิกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนิโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมารีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME D Bank หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
9: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศในสิงหาศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจุดเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
13: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
16: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,093,354 รายทั้งนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนเองและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ได้แก่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
15: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
17: นายนันทพงศ์จิรลัตพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปราศโสภาภาครายงาน
15: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1,300,000 คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
18: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 SolCross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึก พร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center โทรศัพท์020210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันนภาแสนตุ้มรายงาน
15: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
19: วันนี้เวลา 10:01 นาทีข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
15: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
20: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
15: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
21: พลตำรวจตรีชัยศิษย์โพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวาพระพิเวณตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
15: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือน

0: LINE กบข.และ My GPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีกิสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีกิสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีกิสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีกิสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีกิสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะ

0: กินไปได้3ต่อ2เซต25 20 11 25 23 25 25 18และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
1: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็ประคับกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาลิเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้บุดบิด2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลิเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัทนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และนัทเจตเจตมงคลรัฐแพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอแทฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิททาวน์5ประตูต่อ2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และภคพลศรีปัฏฐาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสัยวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริภัสสอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว โดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์วันสิ้นเดือนนะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงค่ะ
1: ทักทายวันจันทร์ปลายสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้หลายคนรอคอยอยู่หรือเปล่า
0: คอยอะไรคะคอยวันพรุ่งนี้
1: หลากหลายเลยนะหลากหลายจุดประสงค์กันไปนะสไตล์ของความไทยของเราและแน่นอนทั่วทิศถิ่นไทยเราก็ยังคงมีสาระเพื่อคนไทยเช่นเคยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนนะครับทั่วทิศถิ่นไทยเลยในเครือข่ายของสปทของเรานะครับทางคลื่นหลัก FM หลายๆคลื่นด้วยกันตามแต่ภูมิภาคและท้องที่ของท่านรวมถึงทางออนไลน์โซเชียลมีเดียวันนี้ก็ได้ไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสายชนนีซังวันนี้ช่วยควบคุมเสียงกับคุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์นะครับคุณอัคเดชคัมภีระวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงความเห็นฝากคำถามทักทายกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เนตดาวเช่นเคยครับก็จะมาตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์แผนไทย
0: ค่ะแล้ววันนี้ฉากหลังของเรานะคะพาไปเที่ยวใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆกรุงเทพ
1: สบายๆครับสุพรรณบุรีเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้สัมผัสท้องทุ่งผืนน้ำผืนป่านะฮะที่สวยงามอาจจะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ราบเรียบตลอดทั้งจังหวัดก็จริงนะครับเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมานานแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ข้าวนี่เป็นสินค้าหลักเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานที่ธรรมชาติท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่ท่านเห็นเป็นฉากหลังในขณะนี้เนี่ยนะคร
0: ับอ่างเก็บน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เป็นวิวคล้ายๆกับ
0: อ่างเก็บน้ำหลายๆที่ก็รับฝนเต็มที่เลย
1: นะฮะก็เป็นวิวที่อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูน้ำหลากฤดูฝนนะแต่ก็สามารถดูได้เกือบตลอดทั้งปีสวยงามครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งก็คือปางอุ๋งที่อยู่ภาคเหนือเน
0: า
1: ะแต่ปางอุ๋งของสุพรรณบุรีเขาเปรียบเทียบให้เห็น
0: บรรยากาศเหมือนเลย
1: คล้ายเลย
0: ไม่ต้องขึ้นทางเหนือก็ได้เห็น
1: ปางอุ๋งหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพนะใครที่อยู่กรุงเทพเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่าอากาศดีมากๆเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชมวิวสวยเช้าเย็นก็ได้นะครับพระอาทิตย์ตกดินก็จะดีเป็นพิเศษแสงสีส้มละมุนให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยทีเดียวนะครับก็ไปที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วใครไม่ได้อยากจะไปแค่ชมหอคอยบรรหารแจ่มใสนะก็มีหลายๆทางเลือกให้ท่านได้เห็นและอีกหนึ่งเฟสติวัลนะฮะวัฒนธรรมประเพณีทิ้งกระจาดที่สุพรรณเลือกไปสุพรรณกันช่วงที่30สิงหาถึง10กันยายนช่วงนี้ก็จัดอยู่นะครับจัดยาวไปถึง10กันยายนก็เป็นประเพณีหลักของเขาเลยเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีจัดขึ้นณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตน้ำใจของคนสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆวันติดกันไปต่อเนื่องจนถึง10กันยายนมีศิลปินนักร้องมีการทำบุญทำทานพิธีลอยกระทงนะครับแห่โคมไฟปล่อยนกปล่อยปลาร่วมชมการแสดงเชิดมังกรบริเวณสี่แยกถนนนางพิมพ์วันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอังคารที่1กันยายนก็จะมีงานทิ้งกระจาดพิธีแจกทานนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะและพิธีแจกทานทิ้งกระจาดดินนะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวงานนี
0: ้
1: ชมการแสดงต่างๆมากมายพร้อมชิมอาหารด้วยจัดขึ้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดเลยนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจัดขึ้นไปจนถึง10กันยายนนี้ไม่ต้องรอวันที่10ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ก็ไปได้ทุกวันนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมให้ร่วมชมมากมายด้วย
0: ค่ะก็ไปเที่ยวงานบุญงานประเพณีนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีทิ้งกระจาดเน
1: า
0: ะ
1: ทิ้งกระจาดฟังชื่อเหมือนเป
0: ็
1: นการทิ้งบางอย่างนะเป็นการทิ้งโชคร้ายหรือเปล่า
0: ให้เทกระจาดไหมเน
1: า
0: ะ
1: ครับเทกระจาดที่ไหนครับ
0: มันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะประมาณเหมือนหลังจากที่คนจีนเนี่ยเขามีศาสตร์จีนก็คือทำบุญสำหรับผู้บรรพบุรุษแล้วนะคะคนไทยก็จะมีศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยแล้วก็ประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดก็เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการทำบุญเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณหรือว่าบรรพบุ
1: ร
0: ุษแล้วก็ทำบุญให้กับสัมภเวสีต่างๆด้วยนะคะทิ้งกระจาดเทกระจาดก็คือการทำบุญทำทานนั่นเองนะคะค่ะแล้วมาถึงเรื่องของภารกิจ ของท่านนายกรัฐมนตรีและทีมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตอนนี้หัวใจของการทำงานของรัฐบาลตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้อยู่ค่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: ที่สงขลา
0: ใช่แล้วนะคะหาดใหญ่ก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจแดนใต้นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการคมนาคมแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ทีมของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเช็คอินความพร้อมนะคะไปที่ด่านแรกค่ะของมรสุมปลายปีนี้ก็คือคลองร.1หาดใหญ่นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะหนึ่งในภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้แล้วการลงพื้นที่ก็ไปตรวจความพร้อมคลองระบายน้ำร.1ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหาดใหญ่จากมวลน้ำในช่วงฤดูฝนปลายปีนะคะมรสุมก็จะมีช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดความเสี่ยงลดความเสียหายแล้วก็ทำให้หาดใหญ่นั้นพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและรักษาความต่อเนื่องของเศรษฐกิจภาคใต้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในการติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทานบอกว่ามีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน มีการเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก8แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักเก็บน้ำโดยมีโครงการสำคัญสำคัญอย่างอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570ค่ะมีแผนร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านจุดเฝ้าระวังที่อำเภอสะเดาสามารถประเมินสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้15ชั่วโมงนะคะก่อนที่มวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่คลองร.1ก่อนจะนำคณะพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะคะ
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปสัญจรบ้าง
0: ใช่ไหม
1: ประชุมสัญจรก็ลงพื้นที่ก็จะได้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศนะของการประชุมของการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาดูแลใกล้ชิดก็สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและอุ่นใจมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายพื้นที่ในอนาคตข้างหน้า
0: เพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันและแจ้งเตือนไม่ทันไม่ทันเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เสียหายเยอะเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
1: นี่ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไทยในหลายประเทศด้วยนะกำลังเป็นวาระที่เราอาจจะถือโอกาสช่วงนี้แหละช่วงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมาทบทวนแล้วก็สร้างความจริงจังในการขับเคลื่อนเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคตให้ได้สักทีหนึ่งนะ
0: คร
1: ับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแฟนอาจารย์ได้ดาวนะครับแพทย์แผนไทยวันนี้คุยได้ทุกเรื่องสอบถามคำถามมาเตรียมโทรศัพท์เตรียมกันไว้ให้ดีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายกันเร็วแต่ว่าเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันก่อนสวัสดีอาจารย์ครับ
0: อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ได้ดาวยงศรีนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก
0: ็
2: ท
0: ่
2: านผ
0: ู
2: ้ฟังใจดีค่ะเข้าใจสนใจมาช่วยก็มีจดหมายมาถามค่ะของคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกวันนี้ส่งอนุมานประสานกายบรเพชรราชภูดีตีแล้วก็เสด็จบังพรมาให้ขออวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีนะคะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คุณป้าขันเงินภูเงินขำขยันตลาดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าประจำของเราอยู่แล้วก็จะส่งเทียนกิ่งบานไม้โรยใบบรเพชรใบมะตูมแล้วก็รากชะพูมาให้นะคะก็ขอบพระคุณอีกท่านนึงเป็นของคุณกมลจากชลบุรีค่ะบอกว่าดิฉันมีมะละกอเยอะเอาใบมะละกอไปทำรูปประคบตามที่บอกในรายการก็ได้ผลดีลดอาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบก็ดีขึ้นแล้วมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกไหมที่ขออาจารย์ทราบไหมว่ามีสรรพคุณอย่างอื่นอีกหรือไม่และที่บ้านก็มีต้นลำเจียกต้นขู่ ทางคลินิกใช้อะไรได้ไหมจะได้ส่งไปให้รายการดีมีประโยชน์มากผู้จัดรายการก็เก่งเป็นแฟนมานานแล้วจัดไปนานๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะโทรไม่ติดเลยต้องชดหายมาค่ะจากคุณกมลชนบุรีค่ะก็ที่ถามมาก็จะมีลำเจียกมีมะละกอมีขู่ขู่เนี่ยขู่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณกมลนะคะอยากจะใช้ขู่เนี่ยขู่มีประโยชน์เยอะแยะเลยใบเริ่มจากใบเนี่ยนะใบเราเอาใบขนาดกลางนะคะใบอ่อนไม่เอาใบแก่ไม่เอาเอาใบมาถึงปุ๊บเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นไปลวกในน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะลวกน้ำร้อนเอาขึ้นมาแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาก็คือรวบแล้วก็บีบไล่น้ำเย็นออกแล้วก็ซอยหั่นเป็นที่เล็กๆซอยเป็นที่เล็กๆแล้วลงคั่วในกระทะที่ไม่มีน้ำมันนะคะกระทะไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งแห้งเมื่อแห้งกรอบดีแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกเก็บใส่กระปุกต้องรอเย็นก่อนนะเย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกตัวใบตัวนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีบางคนเนี่ยจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช้ทั้งลดไข้ได้อ่อนๆขับเหงื่อได้ด้วยเป็นตัวยาที่ดีแล้วก็ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้ดีมากส่วนเรื่องของต้นอื่นๆส่วนของรากอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นยาที่เข้าตำลับทั้งต้นบางคนก็เอาเป็นยาขับนิ่วในไตก็แล้วแต่เปลือกต้นเนี่ยบางคนเอามาสูบพวกแก้ลิสิกดวงจมูกเขาก็จะเอาเปลือกต้นนะคะเลาะเปลือกต้นที่มันไม่แก่ไม่อ่อนที่เลาะได้แล้วเขาก็เอามามวนกับกระดาษแบบมวนบุหรี่อะค่ะแล้วก็สูบแล้วพ่นออกทางจมูกก็จะบรรเทาอาการพวกลดอาการพวกลิสิกดวงจมูกที่หายใจลำบากก็ลดได้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นมะละกอเนี่ยปกติเนี่ยยางมะละกอค่ะยางมะละกอเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อปาเปนเป็นยาที่เป็นเครื่องย่อยมีสรรพคุณในการย่อยพวกเนื้อต่างๆเหมือนสมัยคนโบราณสมัยก่อนเอายางมะละกอกรีดหรือบางคนก็หั่นมะละกอเปลือกมะละกอค่ะที่มียางผสมหมักลงไปกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยมันย่อยโปรตีนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเห็นสารพวกนี้คนเอาไปใช้เยอะแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ขนาดนั้นเราก็แค่ใช้ปาดๆเอาเปลือกมันมาหมักกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยกินอร่อยดีด้วยนะทำให้เนื้อนุ่มตัวมะละกอจริงๆตั้งแต่ใบที่เราแนะนำให้เอาไปใช้เนี่ยก็คือเรื่องของพวกกลุ่มไขข้ออักเสบอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเราก็จะเอาใบมะละกอมาย่างสักหน่อยแล้วก็ขยำห่อลงในรูปประคบแล้วก็พรมด้วยเหล้าหรือพรมด้วยน้ำก็ได้แล้วแต่ที่เราจะมีแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาประคบบริเวณอักเสบต่างๆก็ช่วยได้ดีรากมะละกอก็ดีค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเอารากมะละกอมาเป็นพวกยาขับปัสสาวะบำรุงน้ำนมได้เหมือนกันส่วนผลมะละกอสุกแล้วก็ช่วยระบายทำให้ระบายท้องทางเดินอาหารคล่องดีผลดิบแล้วก็ตำมะละกอทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็อร่อยดีช่วยขับลมขับพยาธิได้ด้วยแต่ขับพยาธิอ่อนๆได้นะพยาธิที่รุนแรงขับไม่ได้นะคะก็กินยาถ่ายพยาธิไปเลยดีกว่า ส่วนเรื่องของลำเจียกค่ะลำเจียกเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ดอกรากแล้วก็รากอากาศถ้าคุณกมลอยากส่งมาเนี่ยใช้รากอากาศส่งมาก็ได้ค่ะส่วนดอกลำเจียกเนี่ยต้องค่อยๆประคบประงมมันส่วนดอกลำเจียกที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยไปแช่ในน้ำคล้ายๆดอกมะลิเหมือนกันหรือจะต้มรับประทานก็ได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงทางเดินหายใจบำรุงหัวใจขับลมได้ต่างๆได้ดีส่วนรากอากาศเนี่ยรากอากาศคนอาจจะไม่เข้าใจรากอากาศก็คือมันจะมีรากยาวลงมาทิ่มลงพื้นไปเลยจากตัวก้านตัวกิ่งของต้นลำเจียกเราก็สามารถตัดออกมาล้างทำความสะอาดหั่นได้ด้วยมีดเลยค่ะหั่นสบายๆเลยหั่นได้นิ่มๆพวกนี้ผึ่งให้แห้งเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีแต่การกินยาขับปัสสาวะที่เข้ารากลำเจียกต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันลดน้ำตาลด้วยต้องกินแบบระมัดระวังต้องกินแบบเข้าใจว่ากรณีบางคนขับปัสสาวะแล้วเพอเอิญมีเบาหวานอยู่ด้วยก็กินได้แต่การขับปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะทำให้น้ำตาลตกได้แล้วก็ถ้าขับปัสสาวะบ่อยๆในไม่ว่าจะยาอะไรที่ขับปัสสาวะก็ทำให้เกิดอาการตะคริวพวกขับเกลือแร่ทิ้งพวกนี้ ต้องคอยระวังในการที่จะรับประทานสมุนไพรปลอดภัยค่ะแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็อันตรายได้ในผู้ป่วยที่มีโรคภัยต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ด้วยว่าถ้าจะกินก็กินแบบเข้าใจกินแบบระมัดระวังแล้วก็กินแบบพอดีอย่ากินตากน้ำนะคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณทั้งดีและไม่ดีในบางคนและไม่ดีในบางคนและดีในบางคนก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยเมื่อมันมีสรรพคุณมันจึงมีข้อดีและมีข้อเสียในเวลาเดียวกันก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยเลยแล้วก็ถ้าอยากส่งมาก็ส่งมาได้ค่ะรากมะละกอเราก็ใช้รากอากาศของลำเสียกเราก็ใช้ส่วนขู่ไม่แนะนำให้ทักให้ส่งมาแนะนำให้ทำเองที่บ้านเก็บไว้ทำกินเองเพราะว่าขู่เวลาจะใช้เนี่ยเราจะเด็ดสดของเราเองแล้วเราก็ค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็นวดคลึงแล้วเราถึงจะเอามาใช้ทำยาได้ก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำยาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเอาขู่มาเนี่ยก็แค่ตากแห้งเอามาถึงปุ๊บมันก็จะสรรพคุณมันก็จะด้อยลงไปก็จะไม่เหมือนที่เราจะทำเองอย่างที่แนะนำก็ไม่จำเป็นต้องส่งครูมานะคะไม่ต้องส่งมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้เราจะไปเก็บเองค่ะเพื่อของสดที่ดีสำหรับคนไข้ทุกคนเรียบร้อยค่ะหมดจดหมายแล้ว
0: ค่ะมีสมุนไพรอะไรที่ตอนนี้อยากได้เป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ยังอยากได้รากกระเทียมรากชะพลูใบหนุมานประสานตายดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู่ใบมะตูมก็ยังอยากได้อยู่ค่ะตัวดอกพิกุลเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะแต่ดอกพิกุลเนี่ยเขาไม่มาฉีดยาฆ่าแมลงเพียงแต่ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาเก็บดอกพิกุลมาขายเนี่ยเขาจะเอาทั้งดอกและฐานรองดอกมาด้วยฐานรองดอกเนี่ยมันมีรสฝาดสารฝาดมันจะทำให้ท้องผูกแต่ถ้าเฉพาะดอกพิกุลอย่างเดียวจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นในท้องตลาดเราจึงเวลาเราซื้อมา5กิโลอย่างเงี้ยเราได้ดอกประมาณกิโลครึ่งไม่เกิน2โลที่เหลือเราต้องทิ้งให้หมดอันนี้ก็คือเสียดายถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ต้นพิกุลแล้วอยากจะช่วยเราก็สามารถเอาเฉพาะดอกพิกุลค่ะฝึ่งในที่ร่มแห้งแล้วส่งมาให้เราก็ได้เราก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ช่องทางสำหรับการบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
2: ์ก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสปปนนสศาลาปนสบางนาค่ะกรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างควรแห้งนะคะอย่าส่งสดมาเสียดาย
0: ค่ะ
2: ขึ้นราค่ะ
0: มันชื้นมันก็จะขึ้นราแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะถ้าแห้งก็จะเบาหน่อยนะคะค่าส่งจะได้ไม่เยอะทีนี้สำหรับคนที่ใจบุญบริจาคสมุนไพรก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ก็ไปทำบุญเพื่อสาธารณกุศลทำยาสำหรับเปิดคลินิกสาธารณกุศลให้คนมารักษาในวันอังคารทุกๆวันอังคารนะคะ
2: ทุกๆวันอังคารค่ะพรุ่งนี้เราก็เปิดตามปกติค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันสองกิโลกว่ามานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะจะเจอคนไข้เดินเข้ามาแล้วค่ะเหงื่อแตกจะเป็นลมแล้ว
1: อยากออกกำลังกายใช่ไ
2: หมใช่บอกไม่รู้ไกลมากเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันไกลค่ะ
0: สองกิโล
2: ผ่านสองกิโลเข้าไปเพราะฉะนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์ปักซอยเข้าไปค่ะนะคะพอใกล้แยกพอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวกำแพงปูนสีขาวเลยค่ะก็เดินเข้าไปในกำแพงปูนนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงอยู่เป็นร้อยตัวเลยค่ะก็สามารถเข้าไปถึงปุ๊บยื่นบัตรนะคะไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเราไม่รู้ว่าคุณมาเพราะฉะนั้นต้องไปยื่นบัตรก่อนทำบัตรให้เรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อให้ไปพบแพทย์ค่ะ
0: ค่ะตัววันอังคารไปนี่จะเพาะมีคนที่ไปเพาะนัดมาหรือว่าเปิดฟรีให้กับทุกคนเดินเข้าไปคะ
2: ก็ใครก็เราก็รับหมดอะค่ะที่เจตนาจะมาหา
0: ค่ะ
2: เพียงแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนไปนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไปนั่งเฉยๆก็รอเรียกไปก็ตั้งนานแล้วไม่มาสักทีแล้วก็เวลาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดความดันก่อนนะคะตรวจวัดความดันดูเพ้าที่ประจรต่างๆถ้าสูงมากเราก็แนะนำให้พบแพทย์หรือเราก็เรียกรถมาให้เลยส่งโรงพยาบาลทันทีที่ใกล้ๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็น
0: ค่ะ
2: แล้วก่อนจะนวดเราก็ต้องวัดความดันอยู่ดีถ้าความดันสูงเราก็นวดให้ไม่ได้
0: ค่ะก็ต้องไปตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ใครไปที่คลินิกวันอังคารนะคะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้หยอดเหรียญได้นะคะจะได้ช่วยทำบุญไปด้วยนะคะ
1: เอาละครับตอนนี้เปิดสายดีไหมครับพี่พัด
0: ดีค่ะ
1: นะครับ022769718ครับ022769718เปิดสายแรกกันเลยนะครับใครที่รออยู่นะครับโทรเข้ามานะครับ
0: โทรได้เลยนะคะไม่บอกว่าสายไม่ว่างตอนนี้โทรได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง
1: 022769718นะครับคุยกับอาจารย์เนตดาวกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ขณะเดียวกันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านอาจจะอยากฝากเป็นข้อความก็ได้นะครับฝากเป็นคำถามมาแต่ก็ให้รายละเอียดมาหน่อยถ้าเป็นคำถามเรื่องของโรคที่มีความซับซ้อนก็อาจจะให้บริบทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ตอบได้ตรงจุดที่สุด
0: ระหว่างรอนะคะรอสายที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วค่ะ
1: คุณเกตครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเกตคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: คุณหมอด้วยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จะถามคุณหมอว่าลูกโครงเพลงมีประโยชน์อะไรบ้างคะคือมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดร่มหัวใจจริงไหมคะอยากจะฟังจากปากคุณหมอค่ะ
4: ช่วยเรื่องอะไรนะคะไม่เคยได้ยิน
3: เขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดแล้วก็ช่วยเรื่องหัวใจจริงไหมคะ
0: ปอดหัวใจ
3: ลูกโครงเพลงค่ะ
4: โครงเพลงเนี่ยเป็นยาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็มองข้ามแหละไม่ค่อยได้สนใจแต่เป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเรื่องของทางเดินระบบทางเดินหายใจเรื่องของขับปัสสาวะโครงเพลงจะเป็นยาที่ดีมากเราใช้โครงเพลงในผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจหรือปอดมีปัญหาเนี่ยโครงเพลงใช้ได้ผลดีเราใช้ในคลินิกของเราเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
3: อ๋อค่ะดังนั้นก็โครงเพลงแล้วมีข้อห้ามไหมคะคือว่าคนกินเนี่ยคือเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาจากกินได้ไหม
4: ปัญหาของการกินคือเจตนาจะกินเพื่ออะไรอะคะ
3: ก็เห็นมันอร่อยดีก็เลยเก็บมากินอ่ะ
4: ถ้ากินลูกอร่อยอ่ะกินลูกอร่อย
3: มันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อปอดแล้วก็ดีเนาะเนี่ย
4: คือมันมีธงเทงเนี่ยมันมีธงเทงไทยกับธงเทงฝรั่งธงเทงฝรั่งก็จะลูกใหญ่หน่อยก็จะเปรี้ยวๆธงเทงไทยเนี่ยรอให้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะเอาลูกมันมากินลูกมันจะอมเปรี้ยวๆนิดๆมันจะลดอาการพวกต่อมน้ำลายอักเสบได้ฝีในคออักเสบในลำคอลูกมันนะคะที่ออกเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้อยู่แล้วเช่นไอต่อมน้ำลายอักเสบอะไรพวกนี้อมได้เคี้ยวอมแล้วก็ค่อยๆกลืนแต่ตัวของต้นมันทั้งต้นนะคะต้นมันทั้งต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเอามันมาตำแล้วเขาก็ใส่น้ำบ้างใส่เหล้าบ้างแล้วแต่แล้วเขาเอาสำลีค่ะไปชุบน้ำนั้นมาแล้วก็อมไว้ในคอก็ค่อยๆกลืนทีละนิดทีละนิดก็จะช่วยเรื่องของทอนซิลอักเสบเรื่องของฝีในลำคออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยจะนิยมมากเลยก็คือเอาลูกเอาต้นมันนะคะทั้งต้นมาทำให้แห้งก่อนแล้วเขาก็เอามาต้มน้ำพวกปัสสาวะมีเลือดปนหน่อยๆพวกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้และลดอาการเรื่องของปัสสาวะอักเสบแล้วก็ดูแลเรื่องของปอดทอมซิลอักเสบพวกนี้เก่งมากตรงเทงเนี่ยมันจะมีเวลาของมันค่ะพอถึงเวลามันก็ยุบหายไปพอฤดูหน้าเหมือนน้ำมันก็ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้อยู่กับยาวกับเรายาวๆใช่ค่ะ
3: มันขึ้นมาเองค่ะไม่ได้ปลูกมันหรอกมันขึ้นเองใต้ต้นมะม่วง
4: ใช
3: ่ลองเก็บผิว
4: แล้วก็ขึ้นตรงไหนมันก็ชอบขึ้นตรงนั้นแหละค่ะ
3: ม
4: ันขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะใช่เป็นยาดีด้วยค่ะเป็นยาที่ลดอาการอักเสบบริเวณลำคอแล้วก็ลดอาการเรื่องของปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นไม้อวบน้ำ
3: จ้ะแล้วตกลงสรุปคือเป็นมะเร็งเต้านมนี่กินได้ใช่ไหม
4: กินได้กินได้แต่ว่าปัญหาของเราที่ถามเหมือนเดิมกินเพราะอะไร
3: เห็นว่ามันอร่อยดี
4: ถ้ากินแค่ลูกมันอ่ะกินได้เลยไม่เป็นปัญหาลูกมันที่อร่อยกินได้เลยเพราะว่าเด็กๆก็กินค่ะเห็นเจอลูกสุกๆสีส้มๆหน่อยๆอย่างเงี้ย มันก็จะเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆก็อร่อยดีค่ะก็ฉีกก็ดึงมามันจะเป็นถุงใช่ไหมคะแล้วฉีกถุงออกมันก็จะเจอลูกข้างในเราก็จะกินลูกข้างในนั่นแหละค่ะ
3: นั่นแหละโอเคค่ะอร่อย
4: กินได้ค่ะกินได้อร่อยดีค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะฝากขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ลูกทงเทงนะคะเราเคยเห็นเนาะลูกทงเทง
1: พยายามนึกภาพตามนะทงเทงทงเทง
0: เป็นจะมีลูกส้มๆอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า
4: คนก็เรียกโคมจีนต้มต๊อกเหมือนจริงก็เรียกค่ะ
1: เหมือนโคมจีนจริงๆด้วย
0: มันจะมีเปลือกเป็นโคมเนาะ
4: ใช่ค่ะอร่อยนะคะอร่อย
0: อร่อย
4: ใช่ค่ะ
0: ที่คุณเกดเขาทานเขาบอกว่ามันอร่อย
1: ดีจังเลยอ่ะ
4: ใช
0: ่ใช่สายว่างนะคะตอนนี้02-276-9718ไม่ว่างแล้ว
1: ครับผม
0: โทรมาแล้วค่ะ
1: มีมาจากชัยภูมินะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
5: ชื่อสุธีตาปราบผมอยากจะถามอาจารย์ว่าการใช้ประโยชน์ของยางจืดเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรครับ
0: รางจืดเหรอคะ
4: รางจืดเหรอคะ
5: ราง
4: โอเคค่ะรังสืดมันมีว่านกับมีต้นนะคะกับต้นแบบเถาเลื้อยเราน่าจะเป็นเรื่องของต้นมากกว่าคือรังสืดเนี่ยเวลาที่เราใช้ถ้าหมอพื้นบ้านสมัยก่อนเก่งๆเนี่ยเขาถือว่ารังสืดเป็นยาแรงยาที่มีความรุนแรงแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาใช้ร่วมกับสุราเขาเอามาโขกกับสุราคั้นน้ำแล้วดื่มเพื่อถอนพิษต่างๆพวกถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันถอนพิษยาค่ะยาทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปมันถอนหมดต้องทำความเข้าใจก่อนนะมันถอนหมดทุกอย่างแต่ณปัจจุบันนี้เขาก็แนะนำให้ใช้โดยของกระทรวงเองก็แนะนำให้ใช้ว่าถ้าคุณจะถอนพวกยาฆ่าแมลงที่คุณไปฉีดพ่นอะไรต่างๆมาพวกนี้เขาบอกให้ใช้น้ำธรรมดาคุณก็สามารถใช้ใบแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนไทยที่เขาทำงานเขาจะใช้เถาจะใช้เถามากกว่าใช้ใบแต่ประชาชนทั่วไปเราแนะนำให้ใช้ใบที่มีขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนขนาดกลางนะใบขนาดกลางแผนไทยเรียกเทสลาดไม่แก่ไม่อ่อนเอามาถึงร้านทำความสะอาดจะทำตรงชาก็ได้ค่ะหั่นเป็นฝอยคั่วในกระทะให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็เก็บไว้แล้วก็ชงเป็นชาดื่มก็ได้หรือจะต้มสดก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่ต้มสดก็ประมาณ10ใบไม่เกินนั้นแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณลิตร1ลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดสัก15นาทีแล้วก็แบ่งดื่มเพื่อล้างพิษต่างๆแต่ถ้าเรากินยาพวกลดความดันยาเรื่องโรคหัวใจอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะยาเบาหวานที่จะเป็นต้องมีการควบคุมพิเศษอย่างเงี้ยถ้าเรากินพวกนี้ไปแล้วเนี่ยต้องทิ้งห่างไปเป็นชั่วโมงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ก่อนยาความดันต้องออกฤทธิ์ก่อนแล้วเราอยากจะกินล้างจืดเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ค่อยกินอยากกินยาอย่าคิดว่าเรากินยาความดันไปแล้วกินยาเบาหวานกินยาแล้วเราอยากจะล้างพิษยาแล้วเราก็ไปต้มล้างจืดกินมันก็จะทำให้ความดันเบาหวานหัวใจควบคุมไม่ได้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะพอควบคุมไม่ได้ไปหาหมอก็จะเพิ่มยากลับให้คุณอีกว่าทำไมถึงควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นกินล้างจืดอย่า

0: อาจหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ช่วงที่2ของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยค่ะเปิดสาย02-276-9718นะคะตอนนี้ก็มีคำถามฝากมาทาง Facebook Live รอระหว่างรอโทรศัพท์คุยเรื่องคำถามจากคุณนี
10: คุณนีถามมาก่อนนะ
9: คุณนี
10: ต้นข่อยที่บ้านเนี่ยมีใบเยอะมากเลยเนี่ยอยากเอามาทำยาสมุนไพรพอจะได้ไหมครับอาจารย์
9: ทำอะไรได้บ้างคะ
11: ใบข่อยมีประโยชน์ข่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้คือลูกของต้นข่อย
9: ลูกมัน
11: ราคาสูงอยู่ใช่ค่ะเราเองก็หายากมากเพราะว่าลูกของต้นข่อยจะเป็นลูกกลมๆคล้ายเม็ดที่ไข
9: ่ค่ะ
11: คล้ายเม็ดที่ไข่ร่อนนะคะเฉพาะลูกตัวเนี้ยมันเป็นตัวยาที่ช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ลดอาการจุกเสียดได
9: ้
11: ถ้ามีอยู่ใกล้บ้านนะคะถ้ามีอยู่เก็บลูกมันมาทำความสะอาดแล้วก็ทุบปูปูแล้วก็ต้มหน่อยก็จะลดอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อขับลมบำรุงธาตุแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะแต่ใบข่อยเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามเราก็จะแนะนำว่าใบข่อยแนะนำว่าเอาใบขนาดกลางเหมือนเดิมนะคะใบขนาดกลางที่ไม่แก่ไม่อ่อนเวลาที่ลดเวลาสตรีมีประจำเดือนนะคะจะมีอาการปวดท้องมากๆเนี่ยเราจะแนะนำให้เอาใบข่อยอะค่ะมาต้มเอาใบข่อยมาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาขิงผงที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะมาชงละลายเข้าไปด้วยกันแล้วก็จิบดื่มจะบรรเทาอาการพวกปวดประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็ขับลมลดอาการท้องอืดได้แล้วก็ถ้ารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารคั่วไปด้วยกันแล้วก็ชงแบบน้ำชาดื่มรินเอาแต่น้ำดื่มก็จะเป็นเรื่องของการกินอาหารแสลงถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรต่างๆมันเป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแต่ว่าถ้าที่เราใช้กันได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของลดอาการปวดประจำเดือนก็คือเอาใบข่อยขนาดกลางมาต้มแล้วก็จะต้มผสมกับขิงเลยก็ได้หรือจะไปเอาขิงผงจากร้านสะดวกซื้อมาเทใส่ก็ได้แล้วแต่ต้มรวมกันลดอาการปวดประจำเดือนได้ดีค่ะ
9: อืมค่ะนั่นเป็นสรรพคุณนะคะค่ะมาถึงโทรศัพท์ในรายการค่ะ
10: คุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดี

0: ดีค่ะ
1: ขอถามหน่อยนะคะทานอบเชยกับขมิ้นชันอ่ะ3เวลาอย่างละ2 2 2นี่เป็นเวลาปี2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: ตอนนี้ฟังเสียงก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่คนเดิมแหละเราก็จะชอบถามว่าเรากินเพราะอะไรถ้ามีโรคประจำตัวอยู่เราก็จะได้แนะนำได้ถูก
1: เพราะว่าขมิ้นชันมันก็ช่วยทางด้านลำไส้แล้วเห็นสรรพคุณของขมิ้นเป็นสิ่งที่ดีกินนะกินของทอดก็ใส่ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ากินเป็นแคปซูลมันสะดวกแล้วอบเชยก็กินช่วยลดน้ำตาลเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานอายุ70แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุ70แล้วก็ทานได้ นะคะเพียงแต่เราต้องคอยเช็คสุขภาพของเราด้วยขมิ้นก็เป็นยาดีค่ะลดอาการเป็นระบบทางเดินอาหารมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยลดอาการท้องอืดอะไรพวกนี้ได
1: ้ก็เห็นมันเป็นของดีก็เลยกินทุกวันกินมา2ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ดูคุณน้อยดูปกติดีนะคะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอะไรไหมล่ะคะอบเชยก็ดีค่ะอบเชยเนี่ยอบเชยเนี่ยเป็นตัวชะลอน้ำตาลชะลออาหารชะลอน้ำตาลให้อยู่ในระบบทางเดินอาหารเราได้นานขึ้นเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดแล้วเบาหวานไม่ขึ้นน้ำตาลไม่ขึ
0: ้
1: นไม่เป็นเบาหวานถ้าอยากถามว่าเรากินนานๆไปอย่างเงี้ยมันมีผลเสียไหม
0: จริงๆไม่ได้อยากให้กินนานขนาดนั้นค่ะตอนนี้ที่กินอย่างละ2เม็ดใช่ไหมคะ2มื้อหรือเปล่าคะ
1: 3มื้อค่ะ
0: มีลดลงบ้างเถอะค่ะให้ร่างกายได้พักบ้างก็ลดลงเหลือแค่เช้ากับเย็นให้ร่างกายได้พักบ้าง
1: เอา2เม็ดก็พอเช้าเย็นพอนะ
0: ใช่ค่ะ2เม็ดก็พอค่ะ
1: ไว้มันถ้ามันเยอะมันจะถ่ายออกมาเป็นไม่นั่นไหมออกมาจากร่างกายไหมถ้ามันเยอะ
0: มันเยอะเกินไปมันก็เก็บสะสมตับก็เป็นตัวรับภาระ
1: อ๋อเหรอ
0: ตับก็เป็นตัวรับภาระไตก็เป็นตัวขับทิ้งตับรับภาระแล้วก็ส่งมาให้ไตขับทิ้งเพราะฉะนั้นหรือบอกว่าเอาแค่เช้าเย็นก็พอไม่ต้องเอาสามเวลาค่ะ
1: คนข้างบ้านก็บอกว่าทำไมตัวเหลืองเหลืองไอเราเพราะขมิ้นหรือเปล่าเนาะ
0: ก็ถึงถามว่ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองบ้างไหมคะถ้ามีก็ต้องลดลงหรือพักบ้าง
1: ลดลงหรือพักบ้างพักประมาณเท่าไหร่ถึงกับประทานได
0: ้ก็ถ้าเราไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเราไม่มีอาการอะไรก็พักสักเดือน2เดือนก็ได้ค่ะ
1: กลัวน้ำตาลมันจะขึ้นเพราะชอบกินของ
0: ตัวที่พักตัวที่ให้พักก็คือพักบ้างคือขมิ้นค่ะอบเชยเนี่ยลดลงนะคะอบเชยลดลงจริงๆถ้ากินอย่างละแคปซูลนะคะกินอย่างละแคปซูลก่อนเช้าเย็นธรรมดาพอเนี่ยร่างกายก็พอได้ทานทิ้งได้ทานบ้างค่ะ
1: อ๋อเอาอย่างนั้นจับเย็นหนึ่งก็พอแล้วนะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะ
1: ขอถามอีกอันนะคะรู้จักแปดกล้วยไหมคะรู้จักแปดกล้วยมันก็แต่กล้วยสักกัดค่ะเนี่ยทานเป็นเวลาปี2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: แต่กล้วยสักกัดนี่จากใบมันหรือผลมันล่ะคะ
1: ใบแปดกล้วยสักกัดก็เป็นแคปซูลเขาบอกว่าทำให้เลือดไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเขาอะ
0: ถ้ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่ก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าไม่ได้กินยาละลายริ่มเลือดก็โอเคไม่เป็นไรค่ะ
1: ปี2ปีก็ไม่เป็นไรเหรอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครทานยาของค่ะส่วนใหญ่ก็พักบ้างควรจะพักบ้างค่ะแล้วก้มดูหลอดเลือดที่ขาเราบ้างว่ามันมีเส้นเลือดฝอยแตกบ้างหรือเปล่า
1: ทำไมเหรอ
0: มันก็จะไม่ใช่ค่ะมันก็ไม่เหมาะบางคนกินมากเกินไปกินมากเกินไปก็จะมีอาการแตกของเส้นเลือดฝอยเล็กๆตามขาก็ลดลงบ้าง
1: ควรจะพัก
0: แต่มันเป็นการไหลเวียนที่ดีอย่างนึงนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินเยอะเกินไปแล้วก็พักบ้าง
1: พักประมาณสัก 2-3 เดือน
0: ค่ะแล้วก็ค่อยๆว่ากันใหม
1: ่โอ้ยังไงก็
0: แล้วก็อย่ากินเยอะร่างกายจะได้ขับทิ้งได้แต่ทุกครั้งที่กินอย่างนั้นเราก็แนะนำว่าควรจะต้องกินน้ำสะอาดตามไปด้วยนะคะอย่าลืม
1: ค่ะจะได้ขับทิ้ง
0: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คุณแม่น้อยนะคะ
4: ครับ
3: อายุ70แล้วถ้าทานยามาต่อเนื่องอาจารย์บอกว่าถ้าทานแล้วก็ต้องถามตัวเองตลอดว่าทานเพื่ออะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใ ช่ค่ะนั่นแหละปัญหาที่เราต้องถามท่านผู้ฟังเสมอว่าทานทำไมคะทานเพราะอะไร
3: แล้วบางคนทานอาหารเสริมแบบนี้ก็คิดว่ามันจะดีกับร่างกายแต่ว่าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรสะสมหรือเปล่าอาจารย์แนะนำยังไงคะ
0: การตรวจร่างกายเนี่ยในร่างกายประจำปีในผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ต้องปีนะคะอาจจะ6เดือนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยม
3: ัน
0: ก็จะช่วยได้จะได้รู้ค่ะปรับค่าไตค
3: ่
0: าน้ำตาต่างๆอะไรพวกนี้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เราก
3: ็
0: จะได้รู้เราจะได้ระวังตัวทำและการกินอาหารการกินอาหารเสริมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอย.ค่ะออนอาหารยอคือยาแต่คำว่าอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่จัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเขาจัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเสริมเฉย
3: ๆ
0: โดยมีข้อจำกัดว่าไม่มีผลในการรักษาโรคเขาจำกัดไว้อย่างนั้นนะไม่มีผลในการรักษาโร
3: ค
0: ถ้ายาเนี่ยจะมีผลในการรักษาโรคเขาก็เลยแยกออกไปเป็นอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยมันขออนุญาตได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรจะแนะนำคนไข้เสมอว่าให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างขวดอะค่ะเพราะทำไมต้องให้ดูอันนั้นไอ้ฉลากตัวนั้นอะเป็นการยื่นขออนุญาตเพื่อขอว่าสรรพคุณนั้นอะมีสรรพคุณอะไรพอยอควบคุมเรียบร้อยแล้วว่าโอเคปลอดภัยตามสรรพคุณที่ขอจึงอนุญาตให้ออกมาจำหน่ายได
3: ้
0: แต่ถ้าเอาไปตามฉลากผูกคอขวดหรือใบโบชัวข้างๆไม่แนะนำให้อ่านไม่แนะนำให้อ่านเพราะว่าอันนั้นอ่ะไม่ได้ขออนุญาตอย.แต่เป็นการทำเสริมขึ้นมาต่างหากเพราะฉะนั้นการกินอะไรก็แล้วแต่ขนาดอาหารที่เรากินข้าวที่เรากินทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยเรายังถูกห้ามเลยว่ากินข้าวเยอะเกินไปแล้วกินข้าวน้อยลงหน่อยเรากินกันมาตั้งแต่เล็กแต
3: ่
0: พอโตขึ้นเรายังบอกแล้วแป้งมันเยอะเกินไปน
3: ้
0: ำตาลมันมากเกินไปต้องลดข้าวลดต่างๆลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะการกินอะไรก็แล้วแต่ควรกินให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปร่างกายจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารตามสมควรจะดีกว่าแล้วถ้ากินนานๆพักบ้างค่ะพักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างแล้วก็ถามตัวเองเสมอด้วยว่าเรากินมันเพราะอะไรแล้วเราคาดหวังผลอะไรแล้วมันได้ผลตามนั้นไหมแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพตลอดเวลาด้วยนะคะทุก6เดือนก็ได้ในผู้สูงอายุถ้าคนอายุยังไม่มากก็ปีหนึ่งก็ได
3: ้
0: ก็จะทำให้เรารู้ร่างกายรู้สุขภาพของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกินน้ำ
3: กินน้ำเยอะ
0: ใช่ค่ะกินน้ำก็จะได้ขับเอาของเสียหรือของที่ร่างกายต้องการทิ้งขับออกมาทางปัสสาวะค่ะ
3: ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์
4: ครับผมคุณสุจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอ
3: ค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
5: อยากจะถามคุณหมอว่าหลานอายุ8ปีเขาไอมาเป็นเดือนแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลสองครั้งแล้วก็ไม่หายหมอว่าไม่เป็นอะไรฉันกลัวก็จะเป็นอะไรทางไหนนะจ้ะ
0: หลานอายุ8ปีไอมานานแล้วเหรอคะ
5: มันเป็นเรียนเลยจ้ะไปหาหมอสองทีแล้วก็โรงพยาบาล
0: แล้วระหว่างไอมีอาการหอบเหนื่อยไหมคะ
5: เขามีโรคกรุงเทพน่ะ
0: โอ้โห
5: เป็นกรุงเทพนอนโกน
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็หลานอายุ8ปีมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ
5: น้ำหนัก14กิโลสูง119จ้ะ
0: จ้ะทีนี้ปัญหาของการนอนกรนนะคะคือตัวต่อมทอมซิลมันบวมอะค่ะ
5: yeah.
0: มันบวมเวลามันบวมแล้วเวลานอนก็จะกรนแล้วต่อมทอมซิลตัวนี้มันโตขึ้นมันก็จะกรนแล้วก็แสดงว่าหลานเป็นภูมิแพ้เรื้อรังค่ะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังอยู่จังหวัดไหนนะคะ
5: อยู่เนี่ยโคราชที่มาละจ้ะ
0: อ๋ออยู่โคราชนี่เน
5: าะเร็วตอนนั้นน่ะรับยากินแล้วก็เขายาพ่นจมูกแล้วมันหายแล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้ให้กินยาก็พิษหนักหนูหมอเลยไปหายเขาก็ดูเลยเขาก็ไม่รักษาโตเนาะฉันก็ไม่ได้ดูใบสักทีว่ามันเลยหนักก็เลยน้ำมันนูนโกนยิกตอนนั้นหายแล้ว
0: ก็คงต้องพาไปพบหมอใกล้ๆค่ะไปพบหมอใกล้ๆที่ใกล้แล้วก็ดูใบนัดด้วยแล้วก็เด็กอะค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะตอนนี้น้อง8ปีแล้ว รออีกสักระยะหนึ่งค่ะอาการที่จะเป็นหวัดบ่อยๆอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเริ่มโตน้องเริ่มโตอาการก็จะค่อยๆลดลงทีนี้ปัญหาเรากลับมาตั้งหลักเดิมน้องเนี่ยควรจะต้องออกกำลังตามสมควรนอนหลับพักผ่อนให้ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ
3: ้
5: หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้ไหมคุณหมอ
0: กินอะไรนะคะ
5: กินยาบำรุงได้ไหม
0: กินยาบำรุงเหรอคะ
5: จ้ะ
0: คือน้อง8ขวบอะค่ะเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงดีจะบอกว่าจะแนะนำบอกไปหาต้นทงเพลงที่เขาเจอ ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่า
5: ไม่รู้จัก
0: ใช่ไหมไม่รู้จักใช่ไหมล่ะมันก็เลยหายาลำบากทีนี้บอกอยู่โคราชแล้วก็อยากให้ไปหาที่ขอนแก่นมันก็จะพาไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าขอนแก่นเขาจะมียาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
5: ฉันมันก็ยาก
0: ใช่ไหมอ่ะก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงก็เลยแนะนำว่าให้น้องออกกำลังตามสมควรเด็กก็ค่ะออกกำลังกายหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองแล้วถ้าน้องเป็นเรื้อรังเป็นยาวๆนานๆเนี่ยไม่ได้เป็นตามฤดูกาลถ้าเป็นตามฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่น้องแพ้อยู่ข้างนอกบ้านแต่ถ้าน้องเป็นตลอดเวลาสิ่งที่น้องแพ้อยู่ในบ้านต้องดูด้วยค่ะตั้งแต่หมอนผ้าห่มที่นอนม่านต่างๆเนี่ยมันมีฝุ่นละอองอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามดูดแล้วก็เอาไปตากแดดเพราะว่าไรฝุ่นก็ทำให้เด็กแพ้ได้เหมือนกันต้องเอาไปตากแดดไปโดนแดดเพื่อไล่ไรฝุ่นแล้วเดี๋ยวพอ8ปีไปแล้วเดี๋ยวอาการจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิด
5: แล้วตอนนี้ต้องไปหาหมออีกไหมฉันก็กลัวหมอดูอีกเนาะไปพิษนัดเขา
0: ก็ปฏิบัติหมอก็เลยดูไงถ้าเราไปตามนัดหมอก็ไม่ดู
5: ฉันก็ไม่ได้ดูละ
0: จ้ะไปตามนัดไปละแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะแนะนำให้มาหาจะได้เอายาให้กินน้องจะได้ลดอาการกรนทอมซินที่บวมก็จะค่อยๆลดลงมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะ
5: แล้วรบกวนถามที่ข้อหมอฉันน่ะดูในโทรศัพท์ที่เขาว่าถุงพลาสติกแต่มันก็เป็นถุงใหม่ที่ฉันเอามาใส่หมูแช่อะไรเนี่ยเขาว่ามันอันตรายมันจริงไหมคุณหมอ
0: ถุงพลาสติกอะค่ะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอามันไปโดนความร้อนเราต้องดูก่อนว่าเป็นถุงเย็นหรือถุงร้อนถ้าเราเอาแค่ไปเข้าเก็บไว้แช่ในตู้เย็นไม่เป็นไรหรอกครับ
5: จ้ะ
0: เราใช้ถุงซ้ำหรือเปล่าล่ะคะถ้าถุงซ้ำก็จะกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ถุงซ้ำก็แล้วไปถุงใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะ
5: จ้ะจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กลัวเนาะ
0: ระวังสิ่งที่จะเป็นภูมิแพ้ให้หลานในบ้านนะคะพยายามเรื่องฝุ่นละอองไรฝุ่นต่างๆปัดทำความสะอาดดูแลด้วยหลานก็จะเบาไปด้วยไปหาหมอตามนัดนะคะ
3: ค่ะ
5: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอ
0: ค่ะ
5: ขอบคุณจ้าผู้ดำเนินรายการด้วยจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณสุดูเป็นห่วงหลานนะคะ
4: ครับ
3: ค่ะโทรศัพท์สายว่างค่ะ
4: 022769718ว่างแล้วนะครับ022769718
3: มีคำถามแม่แต่แหววมา
4: ครับผมถามอาจารย์นะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นอยู่นะครับตอนนี้ปวดเข่ามากเลยสามารถทานเถาวัลย์เปรียงต้มกับมะตูมได้ไหมครับ
0: เถาวัลย์เปรียงทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนเรื่องของเราจะต้มกับมะตูมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกมะตูมเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเด่นๆเช่นพวกขับลมบำรุงร่างกายและระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารพวกนี้เราจะแนะนำว่าเวลาที่เราจะต้มมะตูมค่ะเปลือกลูกของมันเนี่ยค่ะแล้วเอาไปย่างหน่อยไปย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ตุ้นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกเนี่ยให้มันออกมาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไปต้มเถาวัลย์เปรียงต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าเราก็เลยแนะนำว่าเพื่อลดการระคายเคืองของเถาวัลย์เปรียงเราก็แนะนำให้เอาเถาวัลย์เปรียงไปย่างหรือคั่วก็ได้ค่ะให้หอมแล้วเราก็มาต้มพร้อมกับมะตู
3: ม
0: ก็จะได้น้ำอร่อยถือว่าอร่อยเลยค่ะก็จะมีกลิ่นมะตูมเข้าไปช่วยสมานทางเดินอาหารที่เถาวัลย์เปรียงจะรบกวนด้วยเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมีสรรพคุณคล้ายเอนไซม์ก็คือลดอาการปวดแต่เป็นเศษมันจะกัดกระเพาะอาหารพอไปต้มรวมกับมะตูมที่เราย่างไฟแล้วเป็นด่างหน่อยๆมันก็จะช่วยลดภาวะที่เถาวัลย์เปรียงจะกัดกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กินได้ง่ายปลอดภัยด้วย รับประทานแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
3: ค่ะไม่ได้เป็นผลกับโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่เป็นผลค่ะ
4: เอาล่ะครับมาที่สายโทรศัพท์นะครับคุณเรนูจากปราจีนบุรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณดำเนินรายการสวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะคุณหมอไอ้ป้าน่ะเป็นไอ้อะไรนะเป็นตะคริวแล้วก็เดินหลังงอมากเลยอ่ะมันงอลงอย่างเดียวแหละคุณหม
0: ออายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: อายุ68จ้ะ
0: อ๋อมีประวัติทำงานหนักหรือเปล่าคะ
6: ทำงานหนักแล้วก็แบบเราเคยล้มรถเรามอเตอร์ไซค์ล้มหรือจ้ะ
0: จ้ะเข้าใจแล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะ
6: เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่าหมอเขางดยาแล้วจ้ะ
0: โอเคหายแล้วโรคอื่นไม่มีแล้วเนาะ
6: ยังไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีตรวจแล้วตามปกตินะคะ
6: จ้ะ
0: จ้ะคือตะคริวเนี่ยต้องดูก่อนเลยค่ะว่าเรากินน้ำในแต่ละวันเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เราปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าในช่วงเวลาทั้งวันถ้าเราปัสสาวะบ่อยเราก็ต้องกินน้ำเสริมเข้าไปหรือไม่ก็ต้องใช้ถ้าเป็นตะคริวแล้วไม่หายนะคะเราก็จะแนะนำพวกกลุ่มของตีสมอที่มีสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศพวกนี้จะคล้ายๆเกลือแร่จะเซฟเกลือแร่ไว้ให้เราแต่ง่ายสุดเนี่ยเราไปกินน้ำให้พอก่อนในแต่ละวันแล้วก็ดูว่าเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนพัดลมมันอยู่ปลายเท้าหรือเปล่าถ้าอยู่ปลายเท้าก็เปียกมาให้มันสาวให้มันสายไปสายมาแล้วไม่ให้อยู่ปลายเท้าให้อยู่ขนานกับลำตัวมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การเป็นตะคริวมันอาจจะขาดเกลือแร่หรือแคลเซียมในเลือดตับมันก็ทำผลทำให้เกิดอาการตะคริวได้เหมือนกันแล้วก็หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวเป็นเรื่องปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยส่วนเรื่องของหลังงอเนี่ยมันเป็นภาวะของกระดูกโครงกระดูกสันหลังมันแคบตัวลงค่ะเพราะถ้าเรายืดตัวตรงหรือเรานอนตัวตรงได้ตามปกตินั่นแหละแต่พอเวลาเราเดินมันจะกลายเป็นว่าเราเดินแล้วตัวจะงอและทำให้
6: งอ
0: ระบายขึ้นจ้ะเพราะว่าถ้าเรายืนยืดตัวตรงเนี่ยเราเดินไม่สบายเราเดินไม่สะดวกแต่ถ้าหลังเรางอลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให
6: ้
0: โครงกระดูกที่มันอ้าออกอะค่ะมันไม่เป็นหนีบเราก็รู้สึกว่ามันเดินสบายขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยที่โครงกระดูกสันหลังแคบตัวลง
6: แล้วก็เป็นไอ้โรคกระดูกคุณนะคุณหมอเราจะกินอะไรดีจ๊ะ
0: โรคกระดูกคุณเราก็แนะนำพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยถั่วงาต่างๆก็จะดีกว่าค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคุณมาด้วยแคลเซียมมันก็ต่ำไปด้วยในตัวมันเสร็จก็ระวังเรื่องของตะคริวอย่างที่บอก
3: ค่ะ
6: ถามอีกข้อได้ไหมคะ
3: ได้จ้ะ
6: ลูกชายนอนโกนมากเลยจ้ะ
0: อะไรนะคะ
6: ลูกชายนอนโกนมากเลยคุณหมอ
0: น้ำหนักล่ะคะ
6: น้ำหนักเขาเกือบ70อ่ะ
0: อ๋อค่ะแนะนำให้เขานอนตะแคงค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานอนนะคะไอ้โคนลิ้นเราอะค่ะมันเริ่มคลายตัวแล้วมันก็ลดลงไปหย่อนลงไปแล้วก็ไปปิดกั้นทางเดินหายใจเวลาที่เขานอนนะคะมันก็จะผ่านไอ้เจ้าโคนลิ้นที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็เลยมีเสียงกรนแต่ถ้าเขาให้เขาตะแคงมันก็จะทำให้อาการกรนนั้นลดลงแต่ว่าถ้าปล่อยให้คนนานๆควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าหยุดหายใจขณะหลับเช้าตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงแนะนำว่าการนอนตะแคงช่วยได้ในเรื่องของการนอนกรนค่ะแล้วก็ตักลงถ้าเขาไม่ได้น้ำหนักเขาไม่มากตัวเขาไม่ได้อ้วนก็ไม่เป็นปัญหาแค่พลิกตะแคงนอนกรนเท่านั้นเอออาการนอนตะแคงอาการนอนกรนก็เบาลงแล้ว
3: ค่ะ
6: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
6: ขอบพระคุณที่ดำเนินรายการในนัดจัดรายการดีมากเลยค่ะ
3: จ้า
6: ขอบคุณหมอมาที่ดีมาพูดอนุโมทนาสาธุบุญ
3: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ค่ะคุณเรนูจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีหลายเรื่องเลยปรึกษาหลายเรื่องสงสัยเรื่องนอนกรนนะคะอาจารย์คะบางคนนอนตะแคงก็กรนนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่จะเบาลงเพราะปวดลิ้นมันไม่ได้กดลงไปครับ
3: ค่ะแล้วก็เรื่องขณะนอนหลับแล้วก
4: ็
3: หลับไม่หลับหมายถึงหยุดหายใจขณะหลับก็มี
4: คน
3: จะโรคนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแล้วคือต้องไปรักษาไปหาคุณหมอรักษาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ต้องใส่เครื่องค่ะ
3: ต้องใช้เครื่อง
0: เพราะว่าคือเจ้านอนกรนเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้เหมือนกัน เพราะว่าตรงบริเวณเขาเรียกเยื่ออ่อนบริเวณลำคอกับโคนลิ้นนะคะมันมีการสั่นสะเทือนเวลาอากาศไหลผ่านมันก็เลยมีอาการเสียงดังออกมาแต่พอเวลานอนตะแคงไอ้โคนลิ้นที่มันเคยหล่นไปทับบริเวณลำคอมันก็จะค่อยๆลดลงมันค่อยลดลงเสียงกรนก็จะเบาลงแต่บางคนก็ยังกรนอยู่แต่ก็กรนเสียงเบาลงค่ะ
3: ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษาได้เครื่องเนาะค่ะอาจารย์คะมีคำถามมานิดนึงอ๋อแต่มีสายเข้ามาก่อน
4: ทิ้งท้ายกันนะครับจากคุณชุมกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับ
7: อยากทราบอยากเรียนคุณหมอไอ้กระต้นกระดูกไก่ดำอ่ะมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต้มน้ำกินได้ไหมครับ
0: กระดูกไก่ดำ
7: วิทยุนะครับสวัสดีครับ
3: ไปแล้วเหรอคะไปไม่รอเลยฟังทางวิทยุค่ะค
0: ่
3: ะ
0: จริงๆทางอภัยภูเบศนะคะเขาก็ทำเรื่องของกระดูกไก่ดำอยู่เป็นเรื่องของการเอามาใช้ภายนอกในแผนไทยส่วนใหญ่เราก็ใช้ภายนอกเหมือนกันค่ะเราก็ใช้ภายนอกสามารถกว่ามันจะมีกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขาเอายังมีงานทำงานวิจัยอยู่ก็คือเขาเอาไปถ้ากระดูกไก่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการพวกต้องเป็นต้นเดียวกันนะเพราะมันมีกระดูกไก่ดำกับกระดูกไก่ขาวนะเราเอากระดูกไก่ดำนะคะบางคนก็เรียกเขาเฉียงพามอนแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเอาใบของมันเนี่ยมาตามพอกพวกแมลงสัตว์กัดต่อยโรคผิวหนังลดอาการปวดตามข้อมันมีก็เลยมีงานวิจัยเกิดขึ้นในเรื่องของการเอาไปทำสกัดแต่คนโบราณเองเขาจะใช้ส่วนของใบเท่านั้นนะคะใบของกระดูกไก่ดำล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็จะมาคล้ายๆชงชาดื่มเพื่อลดอาการอืดไอบ้างกระจายเลือดที่เป็นริ่มเป็นก้อนบ้างพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีช้ำในกระแทกชอกช้ำเขาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่พอมันกระจายความเป็นริ่มเป็นก้อนได้ก็ต้องไปมีข้อยกเว้นในผู้ป่วยที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่ก็จะกินไอ้เจ้ากระดูกไก่ดำเนี้ยไม่ได
3: ้
0: ก็เลยแนะนำว่าใช้เป็นภายนอกดีกว่า
3: ใช้ภายนอกจะไม่เป็นอันตรายนะคะมีคำถามทิ้งท้ายสักนิดค่ะกระดูกพุนใช้ถั่วอะไรครับถั่วลิสงได้ไหมครับคุณชัยพัฒน์ถามมาค่ะ
0: กระดูกพุนส่วนใหญ่เราจะมีกรรมวิธีในการใช้คือแนะนำงาเป็นหลัก แล้วก็จะมีลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียวใช่ค่ะถั่วเขียวก็จะบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ด้วยวิธีการทำก็เอาถั่วเขียวไปคั่วนะคะคั่วเสร็จแล้วแช่น้ำไว้หนึ่งคืนพอแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเอาน้ำที่แช่แล้วก็ถั่วเขียวนั้นต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มแล้วก็ใส่ขิงลงไปเวลาจะกินก็จะเติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลก็ได้ตักขึ้นมาเอางาที่เราคั่วแล้วบดละเอียดโรยไปบนขิงโรยบนถั่วเขียวอีกครั้งนึงลูกเดือยก็ทำอย่างเหมือนกันค่ะหรือเราจะมาต้มผสมกันแล้วโรยงาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
3: ค่ะอันนั้นก็เป็นสูตรนะคะกระดูกพุนเรื่องกระดูกก็ต้องดูแลนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดรายการหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
4: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
3: ขอบคุณอาจารย์มากมาก
0: ค่ะสว
3: ัสดีค่ะ
4: และเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นท ั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
11: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ในล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
11: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
18: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองลอเจ็ดพร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของงบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาขวัญสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
11: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซีย นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
2: ยโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะวอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะวอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองคำโบกัลยานัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ว่าแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

You are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝน

0: ตกน้ำท่วมนะครับโดยที่เวที HIA Forum เนี่ยจะเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Climate Change นะครับไม่ได้หมายถึงแค่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งจากน้ำท่วมภัยแล้งอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยรวมถึงโรคลมแดดหรือว่า Heat Stroke นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้ทำงานกลางแจ้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงนะครับโดยกรมอนามัยเนี่ยระบุว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมากมายนะครับซึ่งผลกระทบจะเชื่อมโยงกับตั้งแต่ภาคเกษตรภาคอาหารรายได้ไปจนถึงสุขภาพของประชาชนนะครับจึงจำเป็นต้องมีระบบติดตามข้อมูลการเตรียมแผนรับมือและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีแผนแม่บททั้งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแผนการปรับตัวด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการรับมือในระยะยาวนะครับโดยสำหรับพื้นที่ในเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือว่า EEC เนี่ยมีความท้าทายเพิ่มเติมจากการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งปัญหาเรื่องฝุ่นควันสารระเหยอินทรีย์หรือว่า VOCs เช่นเบนซินรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติภัยสารเคมีและการเพิ่มขึ้นของแรงงานที่อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบใหม่ได้นะครับทางรัฐจึงนำเสนอให้นำแนวคิดสุขภาพในทุกนโยบายหรือ Health in All Policy มาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ EEC นั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีการเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเตือนภัยให้ใช้งานได้จริงเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ Resilient City นั่นเอง
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening.
1: Easy.
0: Inside.
2: กลับมากับช่วงที่2ของรายการ EEC Insight นะครับจะเป็นเรื่องของ Airport Rail Link นะครับโดยที่ทางรัฐบาลและการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดหรือว่าเอราวัณหลังที่บริษัทส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์เลิกสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมกับ3สนามบินและแจ้งยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือ ARL ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดให้บริการในวันที่30กันยายนพ.ศ.2569โดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ง่ายเนื่องจากอาจมีผลกระทบตามกฎหมายทั้งการถูกขึ้นบัญชีดำการพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการหาทางออกด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารฟท.อยู่ระหว่างการเจรจากับเอราวัณโดยอาจจะขอให้เอกชนขยายการเดินรถ ARL ออกไปอีกประมาณ 1-3 เดือนเพื่อให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านก่อนที่บริษัทรถไฟฟ้าหรือรฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.เข้ามารับช่วงบริหารและเดินรถต่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการในขณะเดียวกันผู้ว่าการรฟท.เปิดเผยว่าในการหารือเบื้องต้นรฟท.ได้เสนอให้เอราวัณเดินรถต่ออีก1ปีโดยที่บริษัทจะจัดทำข้อเสนอส่งให้รฟท.ภายในวันที่4กันยายนก่อนที่จะเริ่มหารือร่วมกันในวันที่7กันยายนและนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดรฟท.ในวันที่10กันยายนพ.ศ.2569ส่วนสัญญาหลักของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังคงเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือกพอโดยรัฐบาลยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญในขณะนี้คือการให้บริการ Airport Rail Link เดินหน้าต่อได้อย่างต่อเนื่องและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการอุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
7: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
9: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำอาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมฉนันชิดาสังทองรายงาน
7: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
10: นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบลนครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ยะโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยะโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
13: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: และแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
6: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
5: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
6: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
5: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อเมริกันธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิรวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงเร่งเยียวยาค่าครองชีพประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ
8: ที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทางนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lottery ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ่อไปขอเชิญ
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mega Hertz, Mega.
2: ยโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแดกซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
3: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัย

คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาดูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30สิงหาคม2569พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับร่วมล่องเรือศึกษาดูคลองและเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นกลางและชั้นนอกระยะทางประมาณ19กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้ครอบคลุมคลองสำคัญไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพูซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคูคลองมาอย่างต่อเนื่องแล้วโครงการดังกล่าวก็มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้วสำหรับการพัฒนาคูคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นี้ก็มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลคูคลองให้กลับมาระบายน้ำได้ดีเชื่อมโยงการสัญจรในพื้นที่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการรับมือเหตุไม่สงบชายแดนภาคใต้หลังจากที่คนร้ายได้ก่อเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทหารกับตำรวจนี่แหละครับตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและจะไม่ให้การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกลายเป็นภาระในการจัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการเร่งด่วนแล้วครับให้มีการตั้งจุดตรวจยกระดับการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับ
และไปตามติดกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลากันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่สงขลาเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรทางด้านคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่วงหน้าไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่31สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาโดยในวันที่31สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจติดตามพื้นที่หลายจุดด้วยกันทั้งเรื่องการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วยังมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปกันด้วยแล้วในวันที่1กันยายน2569นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองครับและในช่วงนี้เราก็จะไปเกาะติดคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดแล้วร่วมติดตามภารกิจการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30สิงหาคม2569กับนี่แหละครับตีคองร้องข่าวกันครับซึ่งก็มีดังต่อไปนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปติดตามงานหลายจุดด้วยกันอันได้แก่โรงพยาบาลเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับฟังปัญหาน้ำท่วมกระทบเส้นทางส่งผู้ป่วยโดยสั่งกรมทางหลวงชนบทไปเร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วย้ำว่าความปลอดภัยและนาทีชีวิตอันนี้ต้องมาก่อนครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ตอนคลองวงท่าท้อนพร้อมทั้งไปติดตามแนวทางพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมคันทางและยกระดับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและพร้อมทั้งไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันน้ำกัดเซาะคันทางบนทางหลวงหมายเลข43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งทุ่มงบประมาณไปแล้ว70ล้านบาทเสริมความมั่นคงปลอดภัยรับมือฤดูมรสุมนั่นเองครับส่วนทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครั้งที่2เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนทางด้านสมาคมกุ้งไทยก็ได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยื่นข้อเสนอในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ยังมีการไปประชุมถึงแผนบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ชูหาดใหญ่โมเดล plus แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 อย่างเร่งด่วนกันด้วยครับ
นอกจากนี้แล้วทางด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SME และพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันตลาดและสมัยใหม่ควบคู่กับความยั่งยืนและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับส่วนทางด้านนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่เช่นกันไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อติดตามผลการบูรณะและการเปิดให้บริการแล้วรับฟังแผนบริหารจัดการและแนวทางพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลากันด้วยครับในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยร่วมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ที่โรงเรียนสตูลวิทยาพร้อมระบุว่าทางกระทรวงพม.พร้อมเป็นหลังพิงให้กับทุกท้องถิ่นผลักดันการทำงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของประชาชนทุกช่วงวัยนั่นเองครับและนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญแล้วครับในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ได้ติดตามการดำเนินงานพร้อมยกระดับประสิทธิภาพการบริการประชาชนนั่นเองครับและสำหรับมท.3นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่นำทีมขึ้นฮอ KA32 เพื่อสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3และมท.4คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.4ก็ร่วมกันกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้กันต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเรือน้ำลึกสงขลาณท่าเรือน้ำลึกสงขลาโดยไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานแล้วคาดกันว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ 100% ในเดือนตุลาคมนี่แหละครับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการด้านการเกษตรณอาคารหอประชุมเปรมร้อยปีโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาครับและทางด้านทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์สงขลากันด้วยโดยเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาและแหลมสมีหลา
ก็สะท้อนพลังทุนวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นแล้วครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปเที่ยวชมวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยอในโอกาสเดินทางมาร่วมทำข่าวคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลาในครั้งนี้และคณะสื่อมวลชนก็จะได้นำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับในขณะที่ทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็แจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ทราบกันแล้วครับว่ากรณีการมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่นอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังมีอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือเป็นการมาเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นแล้วทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนแต่อย่างใดอย่างแน่นอนครับทุกเส้นทางเดินทางตามปกติเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้ว่าทุกเส้นทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้เกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับคุมเข้มข่าวปลอมและเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมทั้งให้เร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักๆอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกซึ่งล่าสุดนั้นสถานการณ์เพลิงได้สงบลงแล้วโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายด้วยกันที่ได้รับการประเมินและส่งตัวเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์รวมถึงการนำภาพเก่าๆมาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคเงินโดยเตือนให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินกันด้วยเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนั่นเองครับควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนบอกว่าให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังไม่คาดเดาสาเหตุและเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บกันด้วยและนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบที่คลองถมสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วครับโดยในปัจจุบันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านหมายเลขโทรศัพท์022824902และพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ส่งกำลังใจถึงกลุ่มผู้ค้าที่สูญเสียรายได้ในช่วงนี้และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วครับที่ร่วมบูรณาการในการระงับเหตุและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

กลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงระบบ FM คลื่นความถี่97เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวททุ่งสง FM 97พร้อมด้วยเครือข่ายสวท70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับกลับผมเดชพัฒน์มั่นคงหัดดำเนินรายการนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5อำนวยการผลิตนายวัชระบานเย็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงควบคุมการผลิตปากพนังเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มรุกล้ำและภัยธรรมชาติจงส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาอย่างยาวนานกระทั่งวันที่3กันยายน2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนปากพนังเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนำไปสู่แนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอย่างเป็นระบบจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนอีกครั้งจากวันนั้นถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณและแนวพระราชดำริยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่อำเภอปากพนังวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อคราวเสด็จเยือนปากพนังปีพุทธศักราช2518ติดตามได้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมครับ

0: อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตแม้จะเป็นเมืองสำคัญด้านการเป็นเมืองท่าและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งทำนาปลูกข้าวทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลแต่กระนั้นราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจากปัญหาด้านภัยธรรมชาติเนื่องจากในหน้าฝนก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเลทำให้มีน้ำท่วมขังนานขณะที่หน้าแล้งก็จะประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหลังจากเกิดมหาวาตภัยจากพายุแฮเรียตเมื่อปีพุทธศักราช2505ทำให้ราษฎรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอยู่นานแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากทั่วทั้งแผ่นดินไทยดังนั้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกฟื้นอู่ข้าวอู่น้ำปากพนังด้วยพระบารมีโดยเมื่อเวลา 12:50 นวันที่3กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงบริเวณหน้าวัดคงคาสวัสดิ์ปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นทั้ง4พระองค์ทรงลงเรือขนานยนต์เทศบาลเมืองปากพนังลำที่1เพื่อเสด็จพระราชดำเนินข้ามแม่น้ำปากพนังไปยังฝั่งตะวันออกท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับและหยาดน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของพระสงฆ์นิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนันทารามเพื่อเข้าสักการะหลวงพ่อพุทธพระพุทธรูปหินทรายแดงโบราณซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวปากพนังก่อนจะเสด็จไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานความมั่นคงที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทดสอบระบบวิทยุสื่อสารซึ่งสามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารโดยตรงจากอำเภอปากพนังไปยังพระตำหนักจิตรดารโหฐานได้สำเร็จก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปากพนังเพื่อทรงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องปากท้องน้ำท่วมน้ำเค็มรุกรานพื้นที่ทำกินจากปากของราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์และในการโดยเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพ่อหลวงอย่างเกื้อหนุนกันทั้งในด้านสาธารณสุขและแพทย์หลวงเคลื่อนที่โดยทรงดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานและแพทย์อาสาสมัครที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางร่วมขบวนเสด็จไปทำการรักษาจ่ายยาให้แก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและผ้าทอพื้นเมืองโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มสตรีและราษฎรในพื้นที่ทรงทอดพระเนตรการแต่งกายและงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อส่งนำไปต่อยอด และส่งเสริมสนับสนุนผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาที่มักประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินอกเหนือจากน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในวันนั้นแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่3กันยายน2518ยังนับเป็นจุดกำเนิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรชาวปากพนังด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบจากการก่อสร้างประตูน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำจืดน้ำเค็มออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยสามารถช่วยระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันน้ำทะเลหนุนในฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มจากน้ำทะเลหนุนให้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีและแหล่งกำเนิดผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างส้มโอทับทิมสยามรวมถึงการทำนากุ้งและการทำประมงชายฝั่งที่ยั่งยืนการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2518ไม่เพียงแต่เป็นวันที่ชาวปากพนังได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่รอยพระบาทที่ทรงเหยียบย่ำลงบนพื้นดินในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นในการทรงงานนำมาซึ่งความผาสุกความกินดีอยู่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของชาวลุ่มน้ำปากพนังมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวปากพนังนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำเค็มและการประกอบอาชีพนำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งช่วยฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ช่วงที่สองกับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคราวพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในปี2536และทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและการประกอบอาชีพจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าปักผ้าและการจักสานกระจูดเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัจจุบันศูนย์แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพรวมถึงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านเนินธรรมังหมู่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ตุลาคม2536 พระองค์ได้ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีฐานะยากจนเนื่องจากการทำการเกษตรไม่ได้ผลจากการถูกน้ำท่วมทุกปีทำให้ประชาชนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นห่างไกลจากครอบครัวพระองค์จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างเกิดเป็นศาลาศิลปาชีพส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปักและกลุ่มแปรรูปกระจูดและพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาทำการผลิตผ้าทอและเครื่องจักสานที่เป็นผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดไว้และยังมีบางส่วนเพื่อการจำหน่ายเองและบางส่วนนำกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกลับมากองศิลปาชีพเพื่อตีราคาผลิตภัณฑ์จำหน่ายช่วยให้เหล่าแม่บ้านและประชาชนได้ลืมตาอ้าปากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยพอมีครอบครัวมีลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องเช่าบ้านอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่กรุงเทพมันเยอะมากก็เลยมีความคิดถึงแบบบ้านว่าอยากจะมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็จนมาถึงก็มีโครงการของพระองค์ท่านตอนแรกก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในตามพระราชดำรัสของพระองค์ของรัชกาลก่อนแล้วก็ได้มีเพื่อนนะคะมาชวนให้สมัครเป็นสมาชิกทอผ้าตอนแรกก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่ก็ลองมาทำก็ปรากฏว่าเราทำได้ค่ะก็เลยทำได้มาที่เกิดที่นี่ค่ะแต่ด้วยความที่ที่นี่เมื่อก่อนจะค่อนข้างลำบากมากแล้วก็เป็นแบบว่าทำมาหากินเนี่ยทำนาก็จะไม่ได้ผลมันจะมีความลำบากแล้วด้วยความที่ยากจนเมื่อพี่จบประถมพ่อกับแม่ก็ได้ส่งให้พี่ไปอยู่กรุงเทพกับญาตินะคะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมาก็20กว่าปีแต่ทุกครั้งที่อยู่ที่นั่นเราก็จะคิดถึงบ้านเราก็มีความรู้สึกมันดิ้นรนแล้วก็เงินที่ทำก็คือมันพอใช้แต่ละเดือนแต่มันก็คือมันไม่มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้นพอมีลูกเราก็เลยอยากให้ลูกมีความรู้สึกว่าเขามั่นคงแล้วก็ไม่ต้องมาดิ้นรนนะคะ
4: พอดีแม่กับพี่สาวเป็นสมาชิกที่นี่แล้วก็แม่บอกว่าให้มาทำงานของพระราชินีก็ตอนแรกก็ปักผ้าด้วยมือแล้วก็เปลี่ยนมาทอผ้าค่ะทำตั้งแต่ปศ2537หลายปีแล้วค่ะตอนนี้30กว่าปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่ศิลปาชีพพอมีรายได้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมก็ประมาณ 4,000 กว่าคือว่ามีรายรับเข้ามาแบบไม่ต้องไปทำงานที่ไกลๆค่ะแล้วก็ทำงานนอกงานของตัวเองอ่ะไปขายก็รวมๆก็เกือบหมื่นค่ะตอนเช้าก็ทำงานของพระราชินีก็8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นทำงานของตัวเองทำผ้าผูกเอวผ้าพันคออะไรเงี้ย
1: ขณะเดียวกันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสตรีและเยาวชนให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์เช่นการทอผ้าการจักสานและการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาตินอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนแล้วศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเป็นแหล่งรวมใจของคนในท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสรวมพลังสร้างสรรค์งานศิลป์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
3: ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไหวไหมกลัวว่าคือมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความอดทนแล้วก็ความละเอียดของงานแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าภูมิใจในสิ่งที่เราทำมันก็จะเลยกลายเป็นความผูกพันแล้วก็ความรักในงานตรงนี้ตอนที่มาอยู่ก็ได้ดูพ่อไปด้วยพ่อแก่แล้วก็ได้เลี้ยงลูกไม่ต้องที่ทิ้งลูกหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็ตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ตอนลูกเล็กตอนนี้ลูกโตแล้วก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็สามารถ ทำงานเลี้ยงดูตัวเองส่งลูกให้เรียนได้อย่างมีความสุขจะบอกต่อลูกหลานแล้วก็ยังคือจะไม่ให้พระองค์ต้องผิดหวังเรื่องการสืบสานงานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทยแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมของเราต่อไปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะที่ทำให้แบบว่าประชาชนที่อยู่ที่นี่พี่เกิดมาที่นี่พี่จะเห็นความยากลำบากมากๆแล้วพี่ไปอยู่กรุงเทพมา20กว่าปีแล้วพี่กลับมาอีกครั้งตอนที่โครงการของพระองค์มาแล้วก็คือความเปลี่ยนแปลงความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่เปลี่ยนไปมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่อะค่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมากแล้วก็มีงานทำตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบมีความสุขกับการได้อยู่ที่บ้านแล้วก็มีความรักที่จะอยู่บ้านเกิดของตัวเองได้มากขึ้น
4: ทำงานที่นี่คือว่าพระราชินีได้สร้างศูนย์ขึ้นมาได้ให้สมาชิกชาวบ้านน่ะต้องไปทำงานที่อื่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะก็ยังสำนึกอยู่ตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปทิ้งลูกทิ้งอะไรไปอยู่ไกลๆได้อยู่ที่บ้านเรามีรายได้ที่นี่ทอผ้าแล้วก็สารกระจูดก็หลายอย่างได้มีรายได้ที่นี่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นตูดย้าวมาก็ทำงานที่ศูนย์นี่แหละถ้าไม่มีศูนย์แล้วก็ต้องไปกรุงเทพเหมือนเมื่อก่อน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพระสุนิกรทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของงานฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นให้ประสบนิกรไทยได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่ยั่งยืนลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำนำไปสู่การฟื้นฟูลุ่มน้ำปากพนังให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากสายน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวปากพนังสืบมาจนถึงทุกวันนี้เราไปติดตามกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: สายน้ำคือสายใยแห่งชีวิตเป็นความหวังเป็นความอุดมสมบูรณ์และเป็นรากฐานของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่อดีตกาลณลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญทั้งอุทกภัยภัยแล้งน้ำเค็มรุกและดินเปรี้ยวจนประชาชนต้องเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติและคืนความหวังแก่ราษฎรขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงมุ่งมั่นสืบสานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยงดงามและอุดมสมบูรณ์สืบไปตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระองค์เองทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์มิได้ทอดพระเนตรเพียงความขาดแคลนหากทรงมองเห็นศักยภาพของผู้คนและทรัพยากรในท้องถิ่นพร้อมทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพระราชปณิธานดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สำคัญของประเทศจากการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ดินเปรี้ยวอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อสายน้ำได้รับการจัดการอย่างสมดุลวิถีชีวิตของผู้คน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
15: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
7: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
16: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่ครับ
17: ยโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
18: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

0: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
1: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
2: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
3: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
4: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ชุมชนควนลังนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับไปรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่มีทั้งโครงการระยะที่1ครับเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักนะครับจากบริเวณคลองต่ำเชื่อมคลองรอ1นะฮะ ระยะทางก็ประมาณสัก 1.6 กิโลเมตรนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตนะครับแบบตัวแอลแล้วก็ตอกเสาเข็มด้านบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รองรับเรื่องของการระบายน้ำเร่งระบายน้ำนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ฝั่งซ้ายของตำบลควนลังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญระยะที่2ครับอยู่ในกรอบงบประมาณปี2569ถึง2572นะฮะก็ถือว่าเป็นการอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเดินงานทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปด้วยเพราะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นแอ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาหลายๆลูกที่ไหลมาแล้วเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็ตกจุดเดียวเนี่ยดังนั้นครับก็นี่คือปัญหาหลักที่ต้องเดินงานแก้ไขกันทั้งระบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับที่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยบอกแล้วว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็เกาะติดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนะครับกับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ย้ำด้วยว่าหาดใหญ่ต้องรอดนี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนกังวลนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงไปครับทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะที่หลายๆคนกังวลว่าเดี๋ยวช่วงตุลาคมนะครับเดี๋ยวฝนจะตกหนักอีกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพฤศจิกายนนะครับหลายคนก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแล้วแผนป้องกันอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุเลยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางนะครับกว่า800ล้านบาทเพื่อเร่งครับในการดำเนินการนะฮะเรื่องของการซ่อมแซมอาคารชลประทานแล้วก็เขื่อนที่พังทลายดำเนินงานนะครับทางด้านของสำนักงานกรมชลประทานนะครับก็ร่วมกันในการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งก่อนจะสังเกตเห็นครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เป็นห่วงพี่น้องที่ภาคใต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งพื้นที่สตูลนะครับทั้งยะลานราธิวาสทั้งปัตตานีนะครับทุกๆพื้นที่ที่ท่านบอกว่าท่านอยากไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยขณะนี้ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมชลประทานก็เร่งจัดหาผู้รับเหมานะครับเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงปลายปีที่มีความกังวลใจว่าเดี๋ยวหาดใหญ่จะเจอสถานการณ์ซ้ำซ้อนอย่างปีที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องเรียกในการดำเนินการสั่งการให้กรมชลประทานครับเร่งจัดหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการทันทีซึ่งมั่นใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานได้แล้วก็มีการขุดลอกตะกอนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีการชูนวัตกรรมเรื่อง AI แจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำครับเพื่อที่จะเตือนให้กับพี่น้องประชาชนหากกรณีเกิดเรื่องของภัยวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินต้องแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการอพยพทั้ง กลุ่มเปราะบางนะฮะคนสูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยให้ทันท่วงทีนะครับทางด้านของงานโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนำระบบจำลองสถานการณ์และก็เทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้ามีการแจ้งเตือนครับกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับช่วยทุกภาคส่วนก็สามารถเตรียมการรับมือนะครับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนี่คือ1ภารกิจครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลานะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์รวมถึงแผนป้องกันอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกสื่อก็จับตาเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรมีความคึกคักมากๆครับเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ทุกๆอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นนะครับกับการลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาของคณะรัฐมนตรีเรียกว่าหลายๆท่านก็มารอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามาติดตามนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณบังออนเล็กใบสวัสดีค่ะคุณบอนแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเห็นความตั้งใจของคณะรัฐบาลทุกท่านเลยที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณจิรารัตน์ก็ส่งมาเยอะแยะเช่นเดียวกันคุณสุพิชเพ่งแจ่มด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งกำลังใจให้กับการทำงานที่หนักหนาเหมือนกันนะครับในห้วงเวลานี้มาดูภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องบอกว่าท่านก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันกับการประชุมครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านไปที่อำเภอนาหม่อมติดตามเรื่องของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับโดยล่าสุดครับวันนี้นะครับ31 สิงหาคม 2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาติดตามเรื่องของโครงการพัฒนาน้ำบาดาล นะครับเพื่อความมั่นคงของชุมชนโดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็อุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ครับจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้านของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เปิดเผยด้วยครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะให้บริการประชาชนได้ถึง438ครัวเรือนนะครับหรือว่ามีน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอแน่นอนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับเคยสนับสนุนนะครับน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ฟอกไตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่มาแล้วครับเมื่อปีที่ผ่านมา2568ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รวมถึง58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจครับของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปทั้งติดตามนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครม.สัญจรนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่ามีการเปิดเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้นะครับลุยยกระดับ4มิติทั้งการระดมเรื่องของความคิดเห็นท่านบอกว่าพัฒนาภาคใต้เนี่ย4ด้านเลยคุณผู้ฟังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับเดินหน้าพัฒนาเรื่องเร่งด่วนครับเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีความเจริญนะครับโดยวันนี้แน่นอนครับที่การประชุมครม.สัญจรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะฮะในการระดมความคิดเห็นทั้งปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางครับในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลครับในการที่จะพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวห้องนะครับก็ร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้ลงมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้มาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการระดมความคิดเห็นครับรวมถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนนะครับของเราทั้งสงขลาตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็เป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือการประชุมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะฮะพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันนะครับมารอรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงเกาะติดประชุมครม.สัญจรครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เรียกว่าสนใจการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดกันต่อช่วงหน้าครับ
1: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
4: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยแน่

0: สุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
1: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมมาครับกลับมาช่วง 17:33 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz ครับแล้วก็มี AM 1467 GHz นะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับมีคุณผู้ฟังจากหลากหลายจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีข้อความมากมายครับส่งมาให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่วันนี้ครับต้องบอกว่าสื่อทุกสื่อนะครับก็จับตาเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามกันต่อมาดูข้อความกันก่อนนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเดินหน้าข้อความกันอย่างมากมายส่งมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับก็มาติดตามภารกิจของท่านอาจารย์เชนรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์อย่างที่เกริ่นบอกไว้นะครับท่านไปที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลานะครับไปดูธนาคารปูม้านะครับของกลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับต้องบอกว่าการติดตามเรื่องของธนาคารปูม้าแล้วก็โดมปะการังนะครับร่วมกันทำกิจกรรมในการปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอต้อนรับนะฮะแล้วก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยนะครับท่านอาจารย์เชนก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเอาเสียงสะท้อนนี่แหละนะฮะจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าหรือว่าเรื่องของการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โรมาอิรวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรที่จะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันด้วยนี่นะฮะหัวใจสำคัญตรงนี้เนี่ยคือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการปล่อยปูม้าก็เป็นหนึ่งนะครับในแนวทางที่เห็นผลแต่ต่อไปก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าปัจจัยใดครับทำให้ปูม้าเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและก็ทำให้ปูม้าเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีสัตว์ทะเลชนิดใดอีกนะครับในสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนของระบบนิเวศด้วยนะครับเพื่อจะนำมาออกแบบนะครับในการฟื้นฟูระบบทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านบอกว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมนะครับรอบๆธนาคารปูม้าก็บอกว่ามีการมองไปถึงการต่อยอดนะครับเรื่องของการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับท่านอาจารย์เชนก็ย้ำด้วยว่ามีการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับเรื่องของปูม้าที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาในการลงไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้โดยก็จะสามารถที่จะต่อยอดครับเป้าหมายต่อไปก็คือการทำอย่างไรเนี่ยให้ทรัพยากรในชุมชนดูแลนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ท้องถิ่นลดการพึ่งพา งบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ทำให้การอนุรักษ์เนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการน้อมนำแนวพระดำริครับของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยนะครับพระองค์ท่านมีความห่วงใยครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็บอกว่าเรื่องของการจัดการขยะในทะเลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์เชนก็ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำรินะฮะของพระองค์ท่านเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่แล้วก็เป็นข้อ ข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับอย่างที่บอกกันครับวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรนะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาล่าสุดครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะ

0: คุณผู้ฟังไปติดตามการสัมภาษณ์สดเลยต้องบอกว่าอย่างที่มันบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับจังหวัดสงขลาคึกคักมากๆเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณธัญวรรณจิระโรนะฮะท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจะมารายงานสถานการณ์เรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับผมแล้งตายได้นะ
1: แล้งเลยใครฉับค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องหนามเตยเนาะพี่ปอนขอเรียกว่าน้องหนามเตยนะครับบรรยากาศเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยพี่น้องประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็บรรยากาศนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกมาก็คือจะมาถึงช่วงประมาณบ่ายกว่าขออภัยค่ะช่วงประมาณเที่ยงนะคะ11โมงในพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรหรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะคลองร้อยหนึ่งนั่นเองค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับกันตั้งแต่เช้า มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ใช่มาเป็นการเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณมีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็จุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการบ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ใส่ใจนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงได้นำบทเรียนจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของความเสียหายเรื่องของอะไรท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็นำบทเรียนต่างๆนี่แหละค่ะมาเป็นแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยมีหลายด้านมากๆนะคะแต่ว่าด้านที่ประชาชนคาดหวังมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยค่ะเพราะว่าในพื้นที่เราเองในช่วงประมาณปลายปีช่วงพฤศจิกายนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มท่วมก็อาจจะอยากจะเห็นในการแก้ไขเป็นรูปธรรมที่เห็นได้จริงว่าอาจจะท่วมแต่ก็ให้มันน้อยแล้วก็น้อยลงมากๆแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจให้น้อยกว่านี้ค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเองก็เจอกัน
0: น
1: อกจากหาดใหญ่แล้วในทุกอำเภอ16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะก็หนักมากๆเลยแล้วก็ตรงที่คลองหวะเนี่ยก็ที่ท่านนายกไปวันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญจากอำเภอนามหม่อมขณะที่คลองอุตภาวก็รับน้ำจากสะเดาซึ่งก่อนมวลน้ำจะเข้าในหลายพื้นที่เนี่ยคือจะผ่านบริเวณคลองร.1 นี่ล่ะค่ะก็ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการผุพังเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าน้ำมาอีกก็สามารถที่จะป้องกันอุทกภัยกันได
0: ้นี่ก็คือส่วนของการลงพื้นที่ที่ไปติดตามงานในส่วนของคลองระบายน้ำร.1ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยที่ท่านก็ห่วงใยเรื่องของอุทกภัยที่หลายคนกังวลใจที่อำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่พอชาวบ้านรู้ว่าครม.จะมาก็เป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะที่ทุกคนก็หยิบมาเป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าอยากจะนำเสนอในครม.ครั้งนี้ทุกคนตั้งตารอมากๆค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีการดูแลเรื่องของโครงการใหญ่ๆด้วยในวันนี้มีโครงการสำคัญสำคัญด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นภารกิจต่อเนื่องของท่านนายกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ลงกันไปในหลายๆภารกิจแต่ถ้าพูดตอนนี้อาจจะไม่พอนะคะเวลาจะไม่พอก็เลยขอหยิบยกภารกิจของท่านนายกมาอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวสงขลาเองนะคะก็ตั้งตารอเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสะพาน
0: ข้ามทะเลสา
1: บสงขลา
0: เล่าไปฟังหน่อย
1: ใช่คือตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมีสองโครงการก็คือทะเลสาบข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเกาะลันตาแต่ก็คือถ้าในพื้นที่เราเองเนี่ยนะคะก็เป็นสะพานที่สร้างอยู่ที่บริเวณอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอทางจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปพัทลุงเนี่ยจะต้องอ้อมนะคะจะต้องใช้วิธีการอ้อมไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่แล้วก็อาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องอ้อมไปทางหาดใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งถ้ามีสะพานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จาก2ชั่วโมง3ชั่วโมงการเดินทางก็เหลือแค่ประมาณ10-15นาทีก็จะข้ามจากสงขลาไปถึงพัทลุงได้เลย
0: อันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่บอลเป็นคนสงขลาจริงๆแล้วเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเกิดจะไปอย่างที่น้องหนามเตยเล่าให้ฟังอ่ะ3ชั่วโมงแล้วแบบก็ท้อใจมันไกลจริงๆแต่นี้ถ้าเกิดมีสะพานตัวเนี้ย15นาทีถึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ15นาทีก็คือถึงเลยใช่แล้วก็ดิฉันยิ่งดีใจเข้าไปอีกเพราะว่าดิฉันเป็นเด็กกระแสสินค่ะเป
0: ็
1: นคนกระแสสินแล้วก็จุดที่สร้างสะพานเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณแถวเขาเรียกเกาะใหญ่ก็คือตำบลเกาะใหญ่ที่จะอยู่ใกล้ๆเลยจุดใกล้สร้างสะพานนี่คือแบบจากแถวบ้านเลยค่ะก็ดีใจเป็นอีกโครงการที่ติดตามแล้วก็ลุ้นมานานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็มีการทำประชาคมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งอุปกรณ์ตั้งของเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งแบบพวกคอนกรีตพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็ยอมให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นน่ะกับทางหน่วยราชการทางหน่วยที่ต้องมาสร้างพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วก็นอกจากจะเป็นการสร้างสะพานข้ามไปจากสงขลาไปพัทลุงแล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนกลับมาอยู่ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนที่รอคอยด้วยขอถามเรื่องของอาหารสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีสันที่หลายๆคนบอกว่าก็เฝ้าจับตามองอยู่ว่าครม.สัญจรที่สงขลามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆเมนูที่น่าสนใจบ้างครับ
1: โอ้โหถ้าเรื่องของอาหารนี้นะคะก็พูดยาวอีกแล้วไฮไลท์เด็ดๆเลยนะคะปลากระพงสามน้ำต้มลูกม่วงภาษาใต้เรียกว่า
0: ลูกม่วงเบา
1: แกงลูกม่วงเบานะคะหรือว่าลูกมะม่วงเบาค่ะปลากระพงสามน้ำก็คือเป็นปลากระพงขึ้นชื่อของทางจังหวัดสงขลาเป็นอักเรียกว่าเป็น GI นะคะสินค้า GI ที่บ่งชี้อัตลักษณ์พื้นถิ่นปลากระพงต้องเป็นปลากระพงเกาะยอค่ะมีความนุ่มหอมแล้วก็ไม่ขาวนี่คือเป็นปลากระพงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอนะคะที่จะไม่ขึ้นโต๊ะในคืนนี้นะคะเป็นจากกลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาน
0: ี่เรียกว่าสื่อมวลชนนี่ต้องถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเรื่องของปลากระพงที่จังหวัดสงขลากันฮือฮาพอสมควรเลยความอร่อยของเนื้อปลาเนื้อนุ่มมากเลยเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วปลากระพงคือไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าสงขลานี้ไม่ได้แบบยอบ้านตัวเองเลยนะคะ
0: ทุกคนยอมรับเลยแล้วมีเมนูอะไรอีกครับนอกจากแกงปลากระพงแล้ว
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกใบเหลียงผัดไข่นะคะมีบางโต๊ะบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟไข่ครอบนะคะแล้วก็ต้มสามเหลี่ยมใส่ไก่หยองแล้วก็ไข่เค็มอันนี้ต้มสามเหลี่ยมต้มใหญ่ๆนึกออกไหมคะ
0: นึกออกครับนึกออก
1: แล้วใส่ไส้ด้วย
0: อร่อยอร่อยแล้วมันจะกลมกล่อมมากเลยไส้ก็แน่นใช่ไหมครับ
1: พูดไปแล้วกลืนน้ำลายไป
0: กลืนน้ำลายไปด้วยไม่ว่ากันเห็นบอกเขามีเหนียวไก่ทอดด้วยหัดใหญ่ด้วยเหรอครับ
1: ใช่เหนียวไก่หัดใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะต้องมีแน่นอนเหนียวไก่หัดใหญ่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเตาขนมไข่เตาถ่านค่ะมีเมลอนทองระโนด
0: อ
1: ันนี้มีเค้กสวานะคะเค้กสวาก็คือเค้กจากลูกละมุดที่นำไปเสิร์ฟให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานกันแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่หยิบยกกันมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจกับชาวบ้านด้วยก็คือเรื่องของผ้านะคะที่มีการนำผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์นะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยก็มีการให้ผู้บริหารนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมใส่ด้วยแล้วก็ยังมีผ้าบาติกค่ะมีลายเฉพาะในพื้นที่มีลายนางเงือกด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพคณะท่านผู้บริหารคณะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็จะสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ผ้าที่ตัดมาจากในพื้นที่แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็สังเกตจากร้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในหลายๆร้านในพื้นที่เมืองสงขลารวมถึงหาดใหญ่เองด้วยเนี่ยก็มีการแขวนเสื้อที่เหมือนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอหน่วยงานราชการเนี่ยมารับไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าเราคนสงขลาเองเราก็จะรู้สึกดีใจว่าอ้าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกระตุ้นกระเตื้องขึ้นมาจากวันก่อนก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำผ้านะคะทำผ้าบาติกจากกลุ่มไอยะบาติกนะคะอยู่ที่อำเภอสะเดาเขาก็บอกว่า ได้มีการผลิตผ้าเนี่ยประมาณ300หลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีทางภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็มาสั่งให้ผลิตนะคะเขาก็รู้สึกว่าคือดีใจมากนะมีเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยที่เข้ามาในกลุ่มของเขาเองก็ทำให้ในกลุ่มเองแล้วก็ตัวชาวบ้านนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขาประมาณ 8-9 คนเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: โอ้นี่แค่เบื้องต้นด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอตัวผ้าลายราชวัตรต่างๆหรือว่าผ้าที่ได้มีการออกโปรโมทไปในทุกสื่อหลังจากนี้ยอดออเดอร์ก็จะเข้ามาอีกต่อเนื่องไปอีกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่มีคอรมอสัญจรเมื่อครั้งก่อนเนี่ยหน้านี้เนี่ยก็เป็นผ้าบาติกเกาะยอเหมือนกันเป็นลายสีเขียวมิ้นท์ก็หลังจากนั้นเนี่ยที่มีคอรมอสัญจรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สอบถามอีกว่าคอรมอสัญจรรอบที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีออเดอร์สั่งผ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นควันหลงไปอีกเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยที่ได้ออเดอร์ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนได้รู้จักจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันเองลืมบอกไปว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่สารกลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังรอทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังมีการประชุมนะคะในเรื่องของความมั่นคงค่ะกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังข้อเสนอต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไปรับฟังจากเรียกว่าเป็นการเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มากันต่อที่สารกลางจังหวัดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในบริเวณนั้นเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะเขาเรียกว่ามีโรงสีข้าวที่เรียกว่าเป็นโรงสีแดงท่านก็จะไปบริเวณนั้นจะมีการแสดงโนราจากอาจารย์คมนิษฐ์ค่ะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็จะรอไร่รำโนราต้อนรับท่านนายกด้วยแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นในห้วงนี้นะคะห้วงวันที่28-31เนี่ยตอนนี้ททก็ได้มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ Lighting of สงขลาลากูนค่ะก็เป็นงานแสดงไฟที่มีรูปแบบหลากหลายมีการฉายภาพลงบนตึกเหมือนกับเรียกเมืองเก่าที่เวลากลางคืนก็คือจะหลับไหลเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าท่านนายกก็อาจจะไปทันในช่วงที
0: ่แสงไฟ
1: กำล
0: ัง
1: สวยพอดีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สารกลางก็คาดว่าน่าจะไปที่บริเวณย่านเมืองเก่าถนนนครนอกนครในเนี่ยในช่วงอีกสัก6โมงเย็นนะจะประมาณนั้นก็แสงก็กำลังพุ่งเพค่ะ
0: กำลังสวยพอดี
1: กำลังดีใช่แล้วค่ะ
0: เอาละครับช่วงท้ายตรงนี้ครับแน่นอนยังมีจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านวันนี้ก็กระจายไปตามที่ต่างๆอำเภอต่างๆด้วยคร่าวๆมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างครับ
1: ก็ที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนดีใจอ
0: ี
1: กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุมัตินะคะเรื่องของนกกรงหัวจุก
0: อ
1: ันนี้หลายคนก็ติดตามกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นการลงนามปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งอีก30วันจะเป็นการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการลงนามไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าถ้ามีการปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเนี่ยนะคะเขาจะได้ต่อยอดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเห็นว่าคุณหนามเตยก็ต้องไปติดตามท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่อเนื่องต่อไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรมารายงานสดได้ต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ได้ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: คุณธัญวรรณจิรโรครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากจังหวัดสงขลากับการเกาะติดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังสดๆกันเลยเห็นไหมฮะสวทของเราเกาะติดเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยในเพจ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็สามารถที่จะอัปเดตด้วยทุกเรื่องอย่างที่บนนำเรียนว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงไปประชุมครม.สัญจรในทุกๆจังหวัดนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีลงไปเนี่ย หัวใจหลักเลยคือไปฟังปัญหาโดยตรงนะครับแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับจะสังเกตเห็นเลยว่าเศรษฐกิจของในการประชุมครม.สัญจรคึกคักไม่ว่าจะเป็นอาหารไว้ขนมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการเดินทางต่างๆคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันแบบสดๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเกาะติดเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมกันนะครับมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะส่งมานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมมาหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สวัสดีคุณโป้ยเซียนด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามข่าวติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สารกลางจังหวัดสงขลาอย่างที่น้องหนำเตยนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการหรือว่าน้องธัญวรรณได้เล่าให้ฟังด้วยช่วงประมาณสัก 16:50 นที่สารกลางจังหวัดสงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับทั้งการประชุมรับฟังความเห็นนะครับต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็มีคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.มีผู้นำท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังมีผู้นำการศึกษาผู้นำศาสนาพุทธและก็อิสลามนะครับมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีภาคเอกชนกลุ่มสตรีเยาวชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเริ่มต้นให้ได้ดำเนินกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรนะครับต้องบอกว่าหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเทตั้งใจครับเพื่อที่จะได้มีการนำเอาเรื่องราวของปัญหาของพี่น้องในพื้นที่นำมาสู่การแก้ไขจริงๆการประชุมครม.สัญจรสำคัญมากๆครับเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลนะครับของพี่น้องจริงนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงเรียกว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยได้ข้อมูลได้ประโยชน์ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่อยากจะฝากข้อมูลฝากไว้ได้เลยหลังไมค์พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ชิญพุทธศาสนิกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมและประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 12:30 น.ณวัดเทพประธานอภิพรตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างบุญร่วมสร้างศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา

จันทบุรีขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลในการเสด็จบำเพ็ญพระกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรลักษณ์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพันธุ์นครปฐมบรมคัตติยานีมหากิรราชธิดาและในโอกาสครบรอบ21ปีมรณกาลพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายทิฏฐวิริโยวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: เรื่องบนเตียง
1: ป้าข้างบ้าน
0: บุพการีที่เคารพ
1: รับลมคมไทย
0: เอาดีเข้าตัว
1: จันเจ้าขา
0: เกษตรเงินล้าน
1: ช่างประจำบ้าน
0: อังกฤษติดปาก
1: ฟังจีนไปด้วยกัน
0: และคนคุยข่าวพอดแคสต
1: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
2: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
1: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
2: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast

0: พ่อเห็นไหม
1: อะไรแม่
0: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
1: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
0: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
1: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
0: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
1: นั่นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
0: ซะงั้นพ่อโอเคจัดไป
2: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.ทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำผิดทางดิจิทัลอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณและคนรอบข้าง
3: การละเมิดลิขสิทธิ์การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการแอบอ้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้คุณถูกดำเนินคดีได้ควรระมัดระวังและใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและถูกต้อง
2: ความปลอดภัยของคุณสำคัญที่สุดเพียงแต่คุณทำตามกฎหมายและใช้งานสื่อดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบก็จะช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้มาร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าอยู่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกันเถอะครับ

0: การส่งสัญญาณเตือนมาก่อนโดยเฉพาะในผู้สูงวัยเบาหวานความดันหัวใจหรือหลอดเลือดสมองล้วนเกิดขึ้นได้หากละเลยการดูแลตนเองวันนี้ยังไม่สายกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพราะทุกก้าวของการป้องกันคือโอกาสของการมีชีวิตที่แข็งแรงสูงวัยอย่างมั่นใจไม่ใช่แค่อายุยืนแต่ต้องสุขภาพดีไปพร้อมกัน
1: หลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดลมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร1600ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

0: ยากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อคุยกันให้กระจาย
2: คุยอะไรกันเหรอ
1: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีท่านผู้ฟังอยู่กับผมต้องใจมีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการกลับมาพบกับท่านผู้ฟังยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับ18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกานะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับผ่านทางคลื่นอ่าวไทยบุรพานะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางระบบ AM นะครับที่1125 กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีนะครับอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะครับติดตามรับฟังรับชมทั้งภาพและเสียงนะครับที่Facebook นะครับที่ Facebook ของสวทจันทบุรีที่ไลฟ์สวทจันทบุรีนั่นเองนะครับทักทายท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้จันทร์ที่31 สิงหาคม 2569เผื่อแป๊บเดียวสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับก็ต้องยังคงเน้นย้ำนะฮะก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์ก็ยังคงเน้นย้ำเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนฤดูร้อนจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีพายุเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของวัฏภัยในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีในส่วนของบ้านเรือนได้รับความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพี่น้องประชาชนยังคงต้องติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานทางราชการหน่วยงานทางท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างชุกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกที่จันทร์ที่ตราดนะครับ2-3 วันที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของข่าวสารน้ำป่าไหลหลากนะครับในพื้นที่ของที่ตราดก็มีแต่ที่บ่อไร่บ่อพลอยนะครับที่จันทบุรีก็จะมีในส่วนของพื้นที่แก่งหางแมวที่เขาจะกูดนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับเป็นพื้นที่ซ้ำซากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังนะครับมีบทเพลงเพาะเตรียมกันเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังอย่างเย็นสบายสบายแบบนี้กับคุยสบายได้ประเดี๋ยวครับ

หลินสักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเขาให้ได้

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
1: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบเนี้ยเราเคยถามตัวเองหรือเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไปปัญญาอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อย

เลยจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสำคัญวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: จะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำขุ่งในแต่จังหวัดริมแม่น้ำขุ่งตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
8: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยจากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอนาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

ลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อ2เพลงค่ะ

พลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยตรงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงฉันก็ผิวเดียวลงนั้นคนตาคมผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยโ

ได้บอกมาสวยปากสวยตาสวยผมเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงทางบอกยิ่งเดียวลมอยู่ทั้งคนตาคนผิวโกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงยิ่งที่เดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรักตรึงรูปกายคล้ายกัน

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปนีพุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงสายทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ ากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์โดยคุณพูนศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไล

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเฉยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายน

0: พลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยคุณค่ะเพลงแปลง
1: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกซ์กับมิสเตอร์อิมเปย์เป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถทหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถทหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัตแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God Save Our Greatest King Long Live Our Noble King God Save the King Send Him Victorious Happy and Glorious Long Live and Over UsGod Save the King แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่ทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้นคนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพี้ยงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็ร้องในทำนองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทำนองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทำนองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestraเขาเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King ครับ

านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าเพลง God Save the Queen นั้นมีเสียงกองแทร็กนำมาก่อนแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ทำนองหลักเมื่อบรรเลงจบแล้วจะขึ้นท่อนกลางแล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี่เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพี้ยนจันทนแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทำนอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆ นะที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบรมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนแยกนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากัญจนคพันธ์กับในชั้นขำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัทยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ทูลพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภูกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศศรีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยขีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

ลงที่เกี่ยวกับหาดจบไปแล้วค่ะชื่อของหาดก็เป็นไปตามสถานที่ตั้งนะคะอย่างหาดบางปูก็อยู่บางปูหาดบางแสนก็ที่บางแสนหาดหัวหินแน่นอนอยู่หัวหินค่ะและสำหรับหาดบ้านเพนั้นก็อยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงลมเหนืออิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะและบรรเลงด้วยวงอดิงดีล่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องลมเหนือปี2512ค่ะปิดท้ายด้วยลมหนาวที่ลานทองผลงานของสาริกานะคะขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัยค่ะเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตรตรองใคร่ครวญกลั่นกรองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคำพีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตัวนาการธรรมฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ธรรมฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจะเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก็หาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลินๆไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ตำต่อที่มันอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่บางคนเพิ่งลุกเพิ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอยากจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้ล่ะให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั้นคนนี้หยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบสงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดเลยก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากกันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วท่านใจคำนี้อุชุงกายัง
ปนิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุขยื่นออกมาจากอาคารพอดีเป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกส่งหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างมันจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุขเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปในบางคืออยู่ในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนก็ไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนพวกโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศมันไปทั่วไปหมดท่านจงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆถ้าลมที่อยู่ไปในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าโอ้ทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก็ไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันต้องระวัง
ล่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามนี่นะดูฟังเขาไปตรวจดูพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งเอาไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ถ้ามาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอหรือเกรงหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าหว่างคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องตามลม
สังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีพอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่ามันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติสติแปลว่าการระลึกได้นี่เราผ่านส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วพอเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเพราะบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วก็ทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอะมันก็มีอะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายเขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงอะไรที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันตั้งแต่ฝังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วฉันคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วหรือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแม้แต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแม้แต่นี่จิ้มกันนั่นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก
คี้ยวจะไปละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมอยู่บอกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราต้องมาฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฟังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยที่เราแบบโหเราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่นั่นแหละโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อมีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายะสังขารังปัสสัมภยังจิตตสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำสนใจคำว่าสิกขาติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้แต่ยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านี่โอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแต่ทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรคแปดให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างคุณรู้ประการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับกัปปีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรคแปดเป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะการปรุงแต่งนั้นน่ะ
หรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้เราลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตรึกตรึกไปเป็นจิตตสังขารนี่ก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยไปไปดังนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบมันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบต้องฟังการปรุงแต่งถ้าแบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจถ้าแบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดเออแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดเอออันนี้ควรทำให้มากมากในการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับเยื่อนเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดน่ะจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้ก็สัมมาสังกัปปะไงคิดแบบไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยพรหมวิหาร4คิดเลยนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะเลยปรุงแต่งเลยกิเลสระงับเลยด้วยสติเลยรวมกันอยู่ในช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาเออเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะ
เราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนั่นคือกายที่เราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นนั่นน่ะคือสติแล้วใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยท่านผู้ฟังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตัมฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันก็ระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้แต่บางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีทำไมไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดนกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันโดยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปต้องฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองโดยรอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงจะเอาไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชาณตาปัสสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะ
พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะทุกฝั่งอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปิดเปลือยนุ่มลงไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อดึงเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดมัดโอ้โหผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะเคยทำสัญญกรรมอะไรพวกเนี้ยเห็นแบบนี้คือเห็นแบบเพลินละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก้อนเดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัดกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้าที่เกิดกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสเนี่ยมันจะแตกย้วยยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสักหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสในชั่วคราวตั้งวังคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลฝังเราภิกษุหลายคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆเนี่ยโอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุ

ปัญญาเพิ่มก็มีตุ้มฟังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่มันนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนในกุรูจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนึกนามนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะตัวฟังคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี้แหละที่จิตมันจะมายึดถือด้วยความเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ด้วยความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนมันคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นก็รูปนะจิตมายึดถือนามแล้วรูปนามแล้วรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตั้งหวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ต้องมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามเราจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแตะมันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนไม่ยึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองโดยจิตที่สงบนะเห็นนามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละโดยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครควรพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครควรดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นประสูติเป็นข้อมูลมาแต่ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนมันโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช้มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะเป็นไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นชัดเจนบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40 50แล้วเงี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่

หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นก่อนนี่หรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอากาศเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมวันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรวนตามใช่ไหมจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเอาทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตามยปัญญาตั้งหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเราเนี่ยแหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเราเนี่ยแหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ทุกฝั่งจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราเรามายึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียของเรานี่นานๆนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็เที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตาตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่เราก็อยากให้มันเป็นสุขความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงในความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเพื่อที่มันเป็นของตนยึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไป
หรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาไงทุกฝังที่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะที่ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมล่ะควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรยึดถือใช่ไหมล่ะแต่เราดันมายึดถือแล้วไงเออใช่เราไม่ควรยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใจตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระเป็นสอนไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเออเอาดีถ้ายึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเกลื่อนถนนไม่หมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่ก็ทำยังไงโอ้กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยใหม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั้นนะนั่นเป็นมายากลดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเตรียม
มีความปลื้มปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณาอย่างนี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตตวิเวกที่พระพุทธเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารับบรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนารวมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงชายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสะพินพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2577นพศรเจ้าคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับสวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณแล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอ้ไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต
1: ่
0: อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400,000 ล้าน
0: เมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่3-4กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับสองข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพ.ร.ก.เงินกู้เมื่อวานนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวพอท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการ
1: น้ำ
0: ของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะ
0: ฮะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาใหญ่ช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทรุ่นได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น คือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโลกว่าครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะหลังยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้ เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่ว่านี่เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะหลีเป๊ะยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะหลีเป๊ะถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะอย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินชามวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่สารกลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนาย ชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ย นำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวและก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีของร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท.3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัด การน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท.3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาล นะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่สองค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่า ทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31สิงหาคมถึงวันอังคารที่1กันยายน2569โดยในวันที่31สิงหาคม2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้อง
12: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และ area based เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราช